0: country very quickly. So that created one set of problems. Another truth is that the country of Nigeria was formed by sort of foreigners who were looking at Africa, the whole continent, and kind of said, okay, this part is going to be Nigeria. They divided it up, which was what the colonial powers did, especially on the African continent, is they sort of looked at it, maybe they would look at land features or rivers, decide which was going to be which country. The problem for Nigeria is that there are many, many tribes who live together in that country. And they're tribes that don't necessarily feel themselves to be friendly or to be involved with one another. So in a sense, if you compare Nigeria to ASEAN, it's kind of interesting. ASEAN is also going to be an entity that somebody or a few people thought up and created. But it doesn't necessarily mean that everybody is going to be speaking the same language, not just languages like Thai and the other languages we're talking about, but actually speaking the same language culturally, which I know you've looked at through the five C's. So in Nigeria, you have three major tribes that are very, very different from each other, and yet they are having to live together in one country that was created. So you have very different religious beliefs, very different political beliefs, very different ideas about how business is supposed to happen, and they're trying to coexist in that country. So one of the courses I taught when I was there was a course on the five C's. So I come from a very rich experience in thinking about five C's and bring some of that experience to work with you here as we think about that with regard to ASEAN. So before I tell another little story, I'll let Ajarn Naraporn translate.
1: อาจารย์ ดร. Margie Anderson นะคะก็ได้ไปทํางานนะคะอบรมครูที่ประเทศไนจีเรียนะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาอาจารย์เล่าว่าประเทศนี้เนี่ยมีน้ํามันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่ามีชนเผ่าเยอะมากนะคะอาจารย์บอก 40-50 ชนเผ่ามีชนเผ่าที่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่3ชนเผ่านะคะซึ่งแต่ละชนเผ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึก ว่าเขามีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะมีความแตกต่างทั้งด้านภาษาถิ่นนะคะภาษาชนเผ่าวัฒนธรรมศาสนาความคิดทางการเมืองนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นไนจีเรียเนี่ยแม้ว่าจะรวมเป็นประเทศแต่ก็มีความแตกต่างหลากหลายมากก็มีลักษณะคล้ายกับ อาเซียนของเรานะคะซึ่งเราเนี่ย10ประเทศนะคะซึ่งเราจะรวมเป็นอาเซียนเนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะศาสนาความคิดต่างๆนะคะเพราะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าได้ไปจัดการอบรมนะคะในหัวข้อเรื่อง 5 C's เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีบริบทซึ่งคล้ายๆกับ ที่เราจะต้องเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งเราก็จะนำเรื่อง 5 C's เนี่ยมาให้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์นะคะควรจะได้ศึกษาเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับนักเรียนนะคะ
0: Okay, then another thing that I've been doing since I returned from the work in Nigeria and then some time in the United States from where I sent a little video clip of myself talking about creativity. Since I came back, I've also been teaching a course about how the brain works. And this is for a program here in Bangkok. And one of the interesting things I'm learning because I'm teaching this course is if you think about the five C's, we're really looking at brain anatomy, how the brain is built, how it's structured, how the chemicals work, how it develops over time. And what we're discovering, because they're able to really study the brain now in ways that are remarkable, taking pictures of the brain in action through a process called a functional MRI. So they have people doing

0: tasks, and then they actually watch the brain work. What I'm finding interesting is that our brains are basically built for the five C's. We're created, and our brain develops in order for us to understand ourselves, so to be involved in our own cultural background, and to become part of the culture that we're born in, which is why if you're born in Thailand, you become Thai in a way. The way you behave, what you're interested in, how you speak. And if you're born in another place, you become the culture of that other place. That's part of how we were created and how our brains were made, that causes us to fit in or become a part of where we are. Similarly, we are created, our brains are designed to be creative, to have novel ideas, to come up with new things, to say sentences. Every day we all say sentences that nobody has ever said before. That we come up, every time we speak, we are creating. We are creating all day long, and that's part of our nature. If you think about it, the brains were designed to do that. We were created to be critical thinkers. We have to learn how to do it, which is why we spend so much time talking about critical thinking. But we're designed to question things and to try to figure things out, and not just to take things in and believe anything we hear. That's part of our design. We're created to be communicators. My granddaughter is starting to form words. She's about 1 year old, and she's starting to put it together. That's just part of the way the brain is designed. Nobody is teaching her how to speak. Her little brain is ready to take on speech. And our brains are designed for collaboration, for us to be together. So in a sense, while the five C's are kind of a handy little set of things on the side, they all start with C, we can remember them. What's also interesting to me is that it's all part of our nature as human beings. So in a sense, we're not trying to foster something that's unusual or different or strange. We're actually trying to foster something that comes naturally for us as humans. So before we launch into the day, I'll let you talk about that.
1: อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์มาที่ได้เล่าให้ฟังนะคะได้พูดถึงก็คือว่าท่านอาจารย์ได้มีโอกาสสอนนะคะหลักสูตรคอร์สที่ชื่อว่า How the Brain Works นะคะซึ่งมีการให้คนทำเทสนะคะทำบททดสอบแล้วขณะเดียวกันก็เข้า MRI เพื่อที่จะตรวจดูว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยนะคะถูกพัฒนามานะคะตั้งแต่เด็กนะคะด้วยการสั่งสอนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการทำงานเนี่ยนะคะพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเกิดที่ที่เรามีชีวิตนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของเราซึ่งอันคือ culture นะคะนอกจากนั้นนะคะสมองก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้รู้จักพูดนะคะรู้จักเขียนนะคะรู้จักที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็น creativity นะคะสมองได้รับการพัฒนานะคะให้รู้จักถามที่จะถามนะคะที่จะคิดวิเคราะห์ที่จะหาทางแก้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือพัฒนาให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นะคะสมองได้รับการพัฒนาให้รู้จักการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนนะคะการอ่านนะคะสื่อสารในทุกทางก็คือ communication นะคะและนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องรู้จักพัฒนาที่จะมีความร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอยู่กันได้ในสังคมอย่างสันติสุขนะคะอันนั้นก็คือ collaboration นะจะเห็นว่า five C's เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราของร่างกายของเราของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในสมองของเรานะคะมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยไม่ใช่สิ่งซึ่ง five C's ที่ไม่

0: จะประเด็นใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะในสมองในห้องเรียนในสมองครูสมองเด็กไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะฝ่ายศีลอาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะกระตุ้นนะคะเราจะชี้ให้เห็นว่าเราควรจะส่งเสริมฝ่ายศีลอย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะในเด็กของเราในเยาวชนของเราและแน่นอนก่อนที่จะเกิดในเด็กและเยาวชนต้องเกิดในตัวเราก่อนในฐานะที่เป็นครูผู้ที่ถ่ายทอดค่ะ
1: Okay, thank you. So you've had this map before. You understand where we are at. And when we look at ASEAN, we think about if we consider the diversity I'm talking about in Nigeria, the diversity of ASEAN is even greater.It spans a large distance. It involves, it will involve, it's starting to involve people who come from many different walks of life. And our job as teachers is to try to get our students ready for this, which is what Shay has been working on with you through all of these past sessions. How do we get our students ready?To be able to participate in this vast and wide world. I found it interesting as I looked through the materials that you received at recent sessions to see how you really went into depth on each of the five C's to try to think about what it meant, how it was going to affect students, how it's going to affect you as teachers, and to try to bring it all together.So today, in a sense, there will be no new information, but there will be a chance to practice again, which is another thing I've learned about the brain. We improve through practice. Sometimes it's called rehearsal. The more we try something and do it again and again and again with a slightly different focus, the more we gain strength andan understanding and an ability to do something. My hope is, and Shay's hope, and Ajahn Narapuan, and all of our hope, is that this session is going to really make you feel ready to move forward with your students into the world of ASEAN and to bring your full creative selves to it. So before we engage in our first activity, I'll let Ajahn Narapuan.Summarize that, and then we'll move on.
0: ค่ะอาจารย์มาจีนะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะเตรียมนะคะเยาวชนของเรานะคะให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมที่สมัยนี้เนี่ยนะคะมีความรวดเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความโลกกว้างก็กลายเป็นโลกแคบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์พูดถึงคำว่า rehearsal นะคะซึ่งก็หมายถึงคืออาจารย์บอกว่าถ้าเราฝึกมากๆถ้าเราพัฒนาตัวมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะรับกับสถานการณ์ทุกประเภทที่เข้ามาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเกิดว่าเรานี้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเราเองตลอดเวลาค
1: ่
0: ะ
1: โอเค here in Bangkok you're sitting at tables with a partner if you're not sitting with somebody please move so you can join a group please do the same thing at Hua Hin either work with the person right next to youor turn around and move. The first thing is for you to create a kind of a visual or a mind map. And I want you to be creative in this task. Don't just make a list. Really think for yourself, how are the five C's interrelated? When I think about them, I know that I have a particular kind of an order in my mind about which comes first, which comes second,or which two are most closely related to the other ones. So what I want you to do with your partner is discuss and draw a picture of how you see the five C's relating to each other. You might use A's, You might put one C inside of another one. Maybe you create a Venn diagram where they overlap, but draw or create with your partner an image for how you think of the five C's. Take about 5 minutes for you to work with your partner, then I'll show you a couple of examples, and then you can show us some of your examples. All right.
0: Activity แรกนะคะอาจารย์ดร.มาจี้อยากจะให้อาจารย์นะคะลองพิจารณาดูว่าเราได้เรียนทั้งหมดทั้ง5 C's แล้วนะคะดูว่าทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทั้ง culture creativity communication collaboration แล้วก็ critical thinking เนี่ยนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ลองวาดภาพออกมานะคะอาจจะเป็นว่าใช้ลูกศรโยงนะคะอยู่ในตารางอยู่ในกล่องหรือว่าทำเป็นแบบ Venn diagram นะคะคือมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าทำเหมือน mind map นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างไรอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องอธิบายได้นะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้โยงให้ทาง 5C เนี่ยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นนะคะให้เวลาสัก5นาทีค่ะที่ท่านอาจารย์ลองปรึกษาท่านอาจารย์ข้างๆนะคะค่ะทั้งทางหัวหินกรุงเทพแล้วก็หนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์อธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอย่างที่อาจารย์วาดค่ะเชิญค่ะ

0: critical thinking communication culture creativity นะคะรวมกันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ collaboration ค่ะ
1: So then while I was sitting this week thinking about this I then came up with another view which actually resembles I think maybe you agree or don't agree but I think it resembles the one that we saw coming from Nong Khai a little bit and in this view it's more of a cycle where I thought okay how do these flow from one to another and if I tell the story about this view I start by saying culture is the thing that is innate in all of us you made your culture bags with Ajahn Chah when you thought about what are the elements of my surroundings my upbringing my country my community what are the things that become most important to me as an individual so in this regard we start from saying I have a culture that is unique to me but I also share aspects of it with my sister with my neighbors, with people from the state of Vermont, which is my home in the United States, with people of the United States. So there's elements of it that are very individual and elements that I share with each other, with others. And so in this model, my culture or my country's culture is the first thing or the most important thing in a sense. It's my identity. Then, we add to it the fact of creativity. So even though my sister and I were born in exactly the same family, lived in exactly the same house, went to the same school, everything was the same, but because of the nature of the human journey, we have taken very different directions in our lives. So we're involved in creativity just in the way we even design our own life. So even though we have things that are very much the same, we still make choices, and that's an element of our creativity. I then came to the idea that critical thinking is all about making choices, right? Deciding, measuring things against one another, looking at this idea or this idea. I have four options. Which option is best? So in a sense, as an individual, I use critical thinking to decide what to do next, to decide what to think, to decide who to vote for, all kinds of things. And then because we live in communities, we need communication. So all of these things, my culture, my own creativity, my own thinking, then gets shared with other people because, again, we are social creatures. Human beings are social and we want to share who we are, what our new ideas are, what our critical thinking is. We want to share with others, which then brings us to the possibility of collaboration, which can happen in very simple ways where you just do things together, or can happen in very complex ways where you take on a major project or something that has a long-range implication like ASEAN. So in a sense, this model takes me from being very much an individual through to being part of something that's bigger than I am.
0: ค่ะ สำหรับโมเดลนี้นะคะ โมเดลที่สองนี้นะคะ อาจารย์ ดร. มาที่เริ่มที่ culture นะคะ เพราะอาจารย์เห็นว่า culture เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคะ ของแต่ละคนนะคะ ซึ่งแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นตัวตนของเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม culture เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันให้คนอื่นนะคะชนชาติอื่นได้ด้วยได้ชื่นชมเหมือนกับเรานะคะหลังจากมีculture นะคะประเด็น culture แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม้ว่าจะมี culture เดียวกันนะคะหรือ culture ที่แตกต่างกันก็ตามนะคะเราก็มีวิธีที่เราจะออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้แตกต่างกันไปได้ตรงนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย creativity นะคะในการออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการดำเนินชีวิตแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเลือก make choices make decision นะคะในสิ่งซึ่งเราจะทำนะคะเราจะวางแผน

0: จะทำเราจะฟังเราจะพูดอะไรนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinkingนอกจากนั้นแล้วนะคะ อาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมนะคะในชุมชนแม้ว่าจะในประเทศเราเองหรือว่าต่อไปจะเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้เราได้แชร์วัฒนธรรมนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของเราการกระทำของเรานะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสื่อสาร communication นะคะให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนอื่นนะคะแล้วก็ในเมื่อเราสื่อสารแล้วก็นำมาถึงการร่วมมือกันนะคะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือ collaboration นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์นี่นะคะโมเดลนี้เนี่ยเริ่มจากอัตลักษณ์นะคะของตัวตนของเรานะคะความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การรวมกันนะคะการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมค่ะ
1: All right, so now you're going to do another task through, let me just skip ahead because we already have done all of this activity. We're now thinking again about our students. So I'm going to give you a chance to practice thinking about the five C's with your students. Once again, you're going to be working withthe members at your table. Here in Bangkok, I see we have everybody is sitting with a partner, so that's great. If you want to turn around and become a group of four, you certainly can. Same is true in Nong Khai and Hua Hin. You decide, but you're working together with a partner or a group. And you're going to have a few minutes. Let me give you a little bit of time, like maybe 15 minutes even, if we need that much time. I'm giving a topic, and your task is to imagine students that you teach or that you could teach. So you're thinking about that age group of your students. And when I show you the next slide, I'm giving you a topic, and your job with your partners is to think of activities aroundthis topic that would involve each of the five C's. So in a sense, it's practice for your final project. Okay, so let's take this to another place. The topic is a healthy plan for diet and exercise. Okay, so imagine that you're working with your students and they're supposed to come up with ideas about a healthy plan for diet and exercise. You need to think with your partners of five activities that would be related to this topic that you can imagine doing with your students, one for each of the five C's. Okay, so this is a brain stretching activity, an application activity where you're thinking about these five ideas but relating them to this topic for your students.
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็หัวข้อก็คือ a healthy plan for diet and exercise นะคะการวางแผนนะคะเพื่อสุขภาพนะคะในด้านโดยที่วางแผนด้านอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งหัวข้อกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ท่านอาจารย์นะคะคิดกิจกรรมมา5กิจกรรมนะคะ5กิจกรรมคิดอาจจะคร่าวๆนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะคะและแต่ละกิจกรรมนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ4นะคะกิจกรรมที่1ก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับ culture กิจกรรมที่2เชื่อมโยงกับ creativity นะคะกิจกรรมที่3ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับcritical thinking นะคะกิจกรรมที่4ก็เน้นเรื่อง communication กิจกรรมที่5ก็เน้นเรื่อง collaboration นะคะค่ะให้เวลาอาจารย์มากทีเดียวนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวลองดูนะคะให้ออกมาให้ได้ทั้ง5กิจกรรมนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมด้วยทั้งหมดนะคะค่ะในภายในบริบทเดียวกัน
1: Okay, just to add, I think after you have some time to work with your partner, look around, make sure everybody has someone to speak to. Don't leave anybody alone. And we will start

0: This time with Hua Hin, I would like to have two examples, so two reports from Hua Hin. Then we'll go to Bangkok and we'll hear two reports, and then we'll go to Nong Khai and hear at least two also. So we're going to hear several examples, but make sure that everybody has someone to work with so that nobody is left alone.
1: Two examples of five activities or just two activities?
0: I'd like to hear
1: the whole set. ค่ะดร. มาที่อยากจะได้ฟังนะคะการนำเสนองานนะคะที่อาจารย์คิด5 activities เนี่ยนะคะคือ2เซต2ชุดนะคะอย่างเช่นที่หัวหินก็2เซตของ5 activities นะคะค่ะกรุงเทพก็เหมือนกัน5 activities 2ชุดนะคะแล้วก็ที่หนองคายก็เช่นกันค่ะจะได้เห็นความหลากหลายนะคะค่ะน่าสนุกค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะคะอย่าคิดลึกนะคะคิดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ5 activity ใน10นาทีคือภายใต้หัวข้อ A Healthy Plan for Diet and Exercise นะคะ activity 1อาจารย์ก็เน้นเรื่อง culture นะคะในหัวข้อนั้นนะคะอีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องความคิดวิเคราะห์อีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะอีก activity หนึ่งก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะการร่วมมือกันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากการให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากการได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.7 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสั่งอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอ

0: การณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
1: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
0: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคาดกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อขวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: เดี๋ยววันนี้จะไปหาอาจารย์นงนุชครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนห้องไหนนะฮะ
1: ห
0: ้องแรกเลยครับโอเคสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่ครับอาจารย์นงนุชผมนี่เป็นไงยังสวยอยู่นะครับที่สำคัญคือยังไม่มีแฟนนะครับสามารถ
2: ประโยคนี้บอกไม่ได้
3: อ
2: ัน
3: นี้คือคนซื้อแม็กตัวที่สองแล้วก็เว็บแฟร์แปลว่าอะไรอยู่แปลว่าทำโอเคนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นรับจับนะลูกรับจับคือแอร์คือแอร์
0: ก็ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็จะเรียนกันเก่งๆกันทั้งนั้นนะครับก็เลยผมก็จะอาศัยใบบุญเพื่อนบ้างนะครับว่าอาจารย์นงนุชนะครับเห็นอย่างนี้นะแกเป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็แกจะไม่ค่อยเอาความอะไรกับน้องนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถึงจะดื้อจะดุหรือว่าอะไรเงี้ยแกก็จะแบบสุดท้ายแกก็จะหัวเราะตามสไตล์แกแบบเนี้ย
4: เห็นบอกว่าเอาการบ้านของอาจารย์ท่านอื่นมาทำในชั่วโมงของอาจารย์ด้วย
0: ก็คือผมเนี่ยจะค้างงานของทุกวิชาเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ผมก็จะใช้วิธีว่าถ้าวิชาไหนที่แบบอาจารย์ใจดีเนี่ยผมก็จะ
5: เก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บไว้ก่อน แล้วก็พอแบบไฟลนก้นแล้วแบบว่าแบบต้องส่งจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อยมานั่งทำ
5: คือว่าบางทีเขาส่งไม่ตรงเวลาก็เขาก็ต้องไปส่งตามหลังเพราะว่าไม่ส่งไม่ได้เพราะจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบอ่ะ
0: ใช่
5: เพราะว่าคือถ้าไม่ส่งก็จะบอกว่าให้เกรดติดรอเนี้ยซึ่งรอก็คือเขาไม่จบอยู่แล้ว
0: ใช
5: ่แล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในตัวเขาเอง
0: แต่สุดท้ายผมก็ส่งครบนะแต่ว่าช้าตลอดนะ
5: ช้าตลอด
0: แต่ว่าก็ส่งครบนะครับ
5: ก็จะบอกว่าอยู่ม.6 แล้วก็คือให้ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะปีสำคัญที่จะต้องไปสอบต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเตือนในเรื่องแบบให้ขยันเรียนอะไรเล่นก็ให้พอสมควรอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบไม่คืออยู่เพียงแค่ม.6 จะอยู่ประมาณ2เดือนนะฮะแล้วก็พอดีครูไปของโครงการ FS นะฮะไป10เดือนก็เลยได้ม.6 นี้จะได้สอนเขาแค่ประมาณ2เดือนนะฮะ
0: ตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่อาจารย์จะไปทุกคนก็เสียใจกันมากนะอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ว่าแบบว่าไม่อยากให้ไปกันว่าจะไปทำไมเลยพวกผมจะจบกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันเนาะอาจารย์ตอนนั้นถือว่าสนิทมากแล้วก็มีแบบผมจำได้ขึ้นใจว่าเคยถ่ายรูปรวมกันเยอะๆนะแล้วก็แบบบอกให้อาจารย์เอาเก็บไว้แล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์เก็บไว้ก็เอาใส่ไว้ที่โต๊ะเพราะว่าโต๊ะอาจารย์เมื่อก่อนจะเป็นแบบจะเป็นโต๊ะมีกระจกทับนะครับ
5: อันนี้ลูกก็ยังมีอยู
0: ่ก็เลยแบบว่าบอกให้อาจารย์แบบเก็บไว้นะครับอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวอาจารย์กลับมาเดี๋ยวพวกผมไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเก็บไว้
5: มีอยู่
0: ครับผมก็ถ้าถามว่าประทับใจในอะไรในตัวอาจารย์นงนุชนะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจตรงที่ว่ามีอาจารย์ที่ดุแล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่คอยปลอบใจหรือว่าคอยแบบคอยให้กำลังใจเราบ้างถ้าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์คนนึงแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรมากมายนะแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นรุ่นที่น่าอาจารย์น่าจะจดจำได้เนาะว่าแบบว่ามีพวกผมอยู่อะไรเงี้ยครับ
5: ประทับใจก็คือความน่ารักของเขาอะนะฮะก็คือเขาเป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนอัธยาศัยดีก็เข้ากับเพื่อนได้เข้ากับครูบาอาจารย์ได้อะไรเงี้ยฮะก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยฮะช่วยเหลือครูบาอาจารย์แต่ก็ห่วงใยก็พยายามเตือนเขาอยู่บอกว่าอย่าหลงในอาชีพนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นหาเงินได้ก็ต้องเก็บนะคะเก็บเพื่อครอบครัวนะคะให้คุณแม่หรือให้กับตัวเองไม่ให้เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่แน่นอนสำหรับอาชีพนี้ขึ้นลงอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกกับอาจารย์นะครับว่าก็ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นความไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจแล้วก็เป็น3ปีที่ได้รู้จักกับอาจารย์ช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีแต่ความประทับใจที่นึกถึงกันนะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
5: เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าดีใจถึงแม้จะเรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรคือขอให้เขา เป็นคนดีนะคะจะได้เป็นตัวอย่างคือเป็นดาราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเด็ก
0: เด็กรุ่นหลัง
5: ด้วยนะคะ
1: นอกจากเขาจะพาเราไปพบคุณครูสมัยที่เขาเรียนมัธยมแล้วในวันนี้เขาก็ขอกลับไปหาครูอีกท่านที่เคยเป็นครูประจำชั้นสมัยที่เขาเรียนป.6ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานั่นก็คือครูกุลธิดาเพชรอำนวยครูผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขา
2: ครับสำหรับคุณครูกุลธิดานะครับก็เป็นคุณครูตอนสมัยประถมที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะครับก็คุณครูเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็พอพูดถึงถ้าให้ผมพูดถึงครูหรือว่าอาจารย์ที่ผมสนิทแล้วก็รักที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นครูกุลธิดาคนนี้แหละเพราะว่าเป็นเหมือนคุณแม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณครูเป็นคนนิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณของความเป็นแบบเป็นคนที่ให้จริงๆมากๆอะไรเงี้ยดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสกลับไปนะครับแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือดีใจที่อาจารย์ยังสอนอยู่ด้วยนะครับก็เลยจะได้มีโอกาสเจออาจารย์

0: ผมตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาล นครราชสีมานะครับผมที่ผมเคยเรียนตอนสมัยประถมนะครับก็ไหนๆก็มาถึงโรงเรียนทั้งทีแล้วก็ได้มาเจอกับคุณครูของผมแล้วนะครับผมก็เลยมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณครูด้วยนะครับเป็นรูปถ่ายที่ผมเก็บไว้นะครับถ่ายถูกไหมครับว่าผมคือคนไหนนะครับอย่าคิดว่าผมดูดีเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคือคนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซ็นไว้เป็นที่ระลึกให้กับครูกุลธิดานะครับตอนนี้ก็ถึงที่ห้องเรียนแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาต้อนรับเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอคุณครูมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาคุณครูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะ
0: เอาทำไมเด็กผู้หญิงอ่ะ
1: วันนี้ผู้ชายไปเตรียมตัวเข้าลูกเสือผู้หญิงว่างก็เลยต้องมานั่งเรียนพี่เขาชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาล นะคะรุ่นปี4 41 42
0: 42ครับ
1: 42ก็ออกไป42นะคะ

0: ็นเด็กนะคะก็น่ารักค่ะแต่พูดจริงๆก็น่ารักพอเขายิ้มขึ้นมาลักยิ้มก็จะออกมาแล้วโมโหอยู่พอเห็นเขายิ้มก็จะหายโมโหเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ต้องโมโหอยู่บ่อยๆตรงที่ไม่ชอบส่งการบ้านส่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยวก็มาทางนี้เรียกหาไม่ค่อยจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องที
1: ่
0: เล
1: ็
0: กๆใช่ก็จะใช้วิธีเพื่อนเขาก็เดี๋ยวก็ไปตามกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรีบทำแล้วเขาก็จะยิ้มประหลอกครูกลัวครูโกรธแบบเนี้ยค่ะ
1: ผมอยากจะบอกว่าผมจำได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงป.5 ป.6 ที่มันค่อนข้างจะมีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีที่ห้องผมรักกันมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่นะครับ
2: พูดถึงห้องประจำชั้นป.6 ทับ 10เนี่ยเป็นห้องที่ถูกลืมเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตอนนี้ครูไม่ได้แบบไม่ได้เป็นครูประจำชั้นแล้วนะครับแล้วก็ตาจะไหลก็คิดถึงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นห้องผมว่าห้องมันเป็นห้องที่แบบ
0: ท้ายสุดของสายเป็นห้องสุดท้ายของสายแล้วเผอิญยังไงล่ะคะคือเหมือนกับว่าพอมีอะไรขึ้นมาก็ทับ1ไปก่อน2ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะถึงทับ10ไม่ต้องถามลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแล้วทีนี้พวกนี้เค้าก็จะบอกคุณครูครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาลืมเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยแหละไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันเขาถึงรักกันมากเลย
1: เวลาทำอะไรห้องผมก็จะเป็นห้องที่แบบโอยสุดท้ายตลอดแม้กระทั่งเข้าแถวครับเข้าแถวหน้าเสาธงหรือว่าเวลาเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องนั่งห้องสุดท้ายทับผมมันเป็นทับที่ไม่เคยมีใครคาดหวังว่าจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะใช้ห้องต้นๆหรือว่าห้องท็อปไปแต่ว่าก็ด้วยความที่มันกดดันมากๆอะไรเงี้ยผมก็จำได้ว่าห้องเราก็เคยแบบไอ้อย่างครูเองเงี้ยเวลาโดนใครดุใครว่าห้องนักเรียนมาผมก็จำได้ว่าตอนนั้นครูเขาก็จะร้องห่มร้องไห้ขี้แย่มากนะครับตอนนั้นน่ะผมบอกเลยว่าครูเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกผมนะเพราะว่าพวกผมทุกคนเนี่ยยังรักแล้วก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆที่เที่ยงสนิทกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าครูแล้วก็ครูใช่ไหมว่ากี่ครั้งที่เจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยพูดเรื่องครูหรือว่าพูดกันเองก็ไม่เคยเบื่อก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้ยังแบบยังเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ทุกคนยังรักแล้วก็ยังแบบติดต่อกันถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วนะก็วันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เจอคุณครูกุลธิดาของผมแล้วก็ของเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันอบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาและได้เจอจริงๆครับ
0: ครูก็ดีใจครับ

0: ก็ขอให้หนูของครูเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรทำเลยถ้าหากว่ามันไม่เดือดร้อนผู้อื่นหนูลงมือทำเลยแล้วตั้งใจทำให้มันถึงจุดที่หนูฝันให้ได้แล้วเมื่อหนูถึงจุดที่หนูฝันแล้วหนูก็หันมามองเพื่อนๆที่เขาไม่ทันแล้วช่วยเหลือเขานะลูกเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับอายุมั่นขวัญยืนนะลูกครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมมีของมาให้ครูด้วยก็เป็นรูปรูปรุ่นพวกผมนะครับแล้วก็วงหน้าตัวเองไปด้วยเพื่อที่ว่าครูจะได้จำได้แล้วก็เก็บไว้ถึงแม้ว่าครูจะถึงว่าจะ early retire แล้วหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็อย่างน้อยก็ป.6/10ปี2542เนี่ยก็ยังรักแล้วก็เคารพคุณครูคุณธนาเสม
0: อครับผมครูก็มีของที่ระลึกเหมือนกันครูมือสั่นเขียนไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ครูเต็มใจที่จะให้
2: เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนมีชื่อเสียงหรือทรัพย์สินมากมายเพียงใดแต่เมื่อไหร่ที่เราได้หวนระลึกถึงครูที่ได้สอนสั่งอบรมเรามาความรู้สึกของเราก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและชุ่มชื่นในจิตใจซึ่งก็คงเหมือนอย่างที่เขารู้สึกในวันนี้เช่นกัน
1: ครับผมวันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนของผมนะครับก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอิ่มนะครับอิ่มใจอิ่มใจที่ได้มีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็ทำงานค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีโอกาสหาคุณครูหรือว่าอาจารย์อยู่ที่โคราชอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้โอกาสดีนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับกรุงเทพก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมาถึงโคราชแล้วนะครับก็ต้องขอไปไหว้คุณย่าโมก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าไงเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะขออาสาพากลับมาที่โรงเรียนเก่าของผมอีกทั้ง2โรงเรียนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลายคนคงรู้จักเขาในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังสำหรับอี้แทนคุณจิตอิสระแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอีกฐานะหนึ่งนั้นเขาเป็นทั้งครูสอนภาษาจีนและล่ามภาษาจีนอีกด้วยจากในอดีตนั้นเขาได้รับการปลูกฝังพื้นฐานและการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครูหลายๆท่านโดยเฉพาะครูสอนภาษาจีนซึ่งเป็นการจุดประกายทำให้เขาเกิดความหลงใหลและพยายามศึกษาต่อทางด้านภาษาจีนและด้วยความรู้ในภาษาจีนนี้เองจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ดังนั้นรายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาทุกท่านย้อนกลับไปรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของเขากันที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปกับผมนะฮะกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ครับแล้ววันนี้นะครับไหนๆก็จะไปเยี่ยมคุณครูแล้วนะครับผมก็จะเตรียมของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการเขียนอักษรจีนนะครับให้กับคุณครูเพื่อเป็นการขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ได้อบรมบ่มสอนวิชาการต่างๆความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับผมด้วยครับคำนั้นจะเป็นคำอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเสร็จแล้วคือคำว่าอี้นะครับนี่นะฮะคำว่าอี้นะครับก็หมายถึงคุณธรรม

ครับแล้วก็เป็นชื่อผมออกเสียงว่าอี้ครับเราจะทำไปให้คุณครูครับก็หลังจากเตรียมของขวัญเสร็จแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณครูที่ผมอยากเจอจริงๆมีหลายท่านมากทีเดียวนะครับเพราะทุกท่านก็สอนผมเยอะมากผมเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6นะฮะที่แน่ๆนะครับมี3ท่านครับที่ผมยังไงไปแล้วต้องเจอให้ได้คือคุณครูนพรัตน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านน่าจะเกษียณแล้วนะครับคุณครูสุริพรซึ่งสอนผมตอนม.3เป็นคุณครูคนแรกเลยที่เข้ามาแล้วก็เป็นครูประจำชั้นหมายความว่าท่านเข้ามาใหม่ๆท่านก็เป็นครูประจำชั้นเลยตอนที่เราเรียนอยู่ม.3แล้วก็คุณครูสุริพรครูนพรัตน์คุณครูสมศรีคุณครูสมศรีนี่ช่วยทำให้ผมได้เป็นครูนะครับก็คือช่วยสอนให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการสอนครับเหตุผลที่อยากเจอเพราะว่าโอ้โหนานก็นานกันนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนก่อนหน้านี้นี่เข้าไปสอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทิ้งช่วงหายไประยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จังหวะดีเลยครับที่จะกลับไปเรียนรู้ทบทวนความหลังความทรงจำเก่าๆนะครับที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆนะครับเรียนหนังสือกับครูพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับก็โอ้โหวันนี้ก็รู้สึกแบบแปลกใหม่นะครับรู้สึกแบบตื่นเต้นปกติถ้ามีธุระอะไรก็จะไม่ค่อยได้กลับเข้ามาแล้วก็บางทีว่างก็ไม่ค่อยตรงกับคุณครูนะครับก็มีบ้างที่คุณครูก็ชวนมาช่วยงานบ้างทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงระยะหลังๆนี่ก็ห่างเหินไประยะหนึ่งนำมาแล้วนะครับที่ไม่ได้กลับมาโรงเรียนในช่วงนี้นะฮะก็แบบรู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกแบบสดชื่นอีกครั้งนึงเหมือนได้ย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ที่สำคัญคือวันนี้ลูกศิษย์คนนี้ก็คิดถึงครูมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในโรงเรียนดีกว่าครับ

0: ครูท่านแรกที่เขาคิดถึงและเป็นครูผู้สอนภาษาจีนให้แก่เขานั่นก็คือครูสมศรีวิเวศทรางกูลซึ่งการเข้าไปพบครูในครั้งนี้เขาก็อยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทางทีมงานขอตัวครูออกไปสัมภาษณ์นอกห้องแล้วจากนั้นเขาก็จะเข้าไปแฝงตัวร่วมเรียนกับน้องๆในชั่วโมงเรียนภาษาจีนของครูสมศรี
1: เอาละครับนี่คือห้อง321นะครับเป็นห้องศูนย์ภาษาจีนนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณครูสมศรีของผมจะมาสอนตอน10โมงตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาผมอาจจะแอบเข้าไปแฝงตัวอยู่กับนักเรียนก่อนดีกว่านะครับผมมาดีกว่าครับที่เห็นอยู่นี่คือผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้คือเป็นลายเซ็นของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับที่เดินทางมาประจำประเทศไทยตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดถึง8ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นปีที่ผมได้รางวัลมาผมก็นำรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับมามอบให้กับโรงเรียนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเก็บไว้ภาคภูมิใจคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขของเราส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอามาให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์มากกว่าตาเจียฉีลี
2: ่老师好
3: อันนี้เมื่อนหาว
2: 先生老师
1: นี่หาว老师สวัสดีครับคุณครู
3: ว้ายสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์เลย
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: เซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับอันนี้คือเหล่าซื้อสมศรีนะครับเป็นเหล่าซื้อที่ใจดีมากๆแล้วก็ช่วยผมทุกอย่างตอนที่มาสอนที่นี่แล้วก็เป็นคนที่ชวนผมมาสอนภาษาจีนเป็นคนแรกด้วยแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจให้ความรู้ช่วยทำให้ผมรู้จักคำว่าครูมากขึ้นนะครับก็วันนี้ต้องกลับมาขอบคุณเหล่าซื้อมากครับขอบคุณมากครับเสี่ยเหล่าซื้อครับเหล่าซื้อสบายดีนะครับแข็งแรงเลย
3: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตเหล่าซื้อนะครับขอมานั่งสังเกตการกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคลาสจีนนี่ก็เป็นคลาสที่ผมรักมากแล้วก็อยากจะให้น้องๆได้แบบตั้งใจเรียนมากๆนะครับขออนุญาตนะครับ
3: เชิญค่ะ

0: ผมได้มีโอกาสมาสร้างความประหลาดใจให้กับคุณครูนะฮะก็อยากถามความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณครูสมศรีครับและนี่คือคุณครูสมศรีวิเวศทลังกุลนะครับซึ่งเคยสอน
1: สวัสดีครับอาศีครับ
0: เคยสอนผมตอนประมาณสักม.3ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือหลังจากที่ผมจบไปแล้วแล้วก็กลับมาสอนภาษาจีนที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศห้องเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นศูนย์ภาษาจีนที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะโดดเด่นของโรงเรียนแล้วก็ของอาจจะโรงเรียนในหลายๆกลุ่มที่

0: ที่ผมเคยผ่านมาด้วยครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณครูครับได้เจอกัน
1: ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเจอกันอีกค่ะอ๋อไม่ได้คิดว่าอีจะมาเซอร์ไพรส์ค่ะประหลาดใจมาก
2: พี่ครับเห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าคุณครูสมศรีเป็นคนวางรากฐานการเป็นคุณครูให้กับเรา
0: ใช่ครับคุณครูสมศรีก็ช่วยตั้งแต่วันแรกที่ติดต่อมาเลยใช่ไหมฮะว่าอยากจะให้โรงเรียนเรามีสอนภาษาจีนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนรู้ภาษาจีนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะทำได้ไหมแต่ว่าก็ไม่คิดจะปฏิเสธนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องช่วยกันก็ได้คุณครูสมศรีเป็นเหมือนกับครูของครูช่วยสอนให้เป็นครูนะฮะแล้วก็ช่วยกันฝึกฝนว่าต้องเตรียมแผนการสอนอย่างไรต้องเขียนอย่างไรห้องแรกรู้สึกจะแค่ประมาณสัก30คนหรือ 30-40 คนประมาณนั้นนะฮะ
1: ครูชอบเสียงภาษาจีนเขาเวลาเขาออกเสียงสิ่งเขาจะเพราะชอบมากแล้วเขาเป็นคนขยันนะฮะเขาเวลาเขามาสอนนี่เขาจะต้องเตรียมตัวจากบ้านมาก่อนที่จะสอนบทนั้นครูชอบเขาตรงนี้ค่ะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2: ตอนพี่เป็นนักเรียนกับตอนเป็นครูนี่ต่างกันยังไงบ้างครับ
1: ก็แตกต่างกันนิดนึงตอนเป็นนักเรียนก็จะเป็นอารมณ์ของวัยรุ่น แต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะคนสดใสตั้งใจเรียนแต่เวลาทำกิจกรรมก็ทำให้เต็มที่เช่นเป็นดัมเบลเยอร์ของโรงเรียนนะในรูปนะคะ
2: วันนี้อาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จรู้สึกไงบ้าง
1: ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่โรงเรียนไม่ว่าในด้านความประพฤติด้านการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้าที่เขาประสบสำเร็จ
0: ก็จริงๆอยากขอบคุณที่แบบคุณครูให้ทุกอย่างครับเหมือนกับผมได้คือผมว่าการกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งในฐานะครูเนี่ยคือการมาเป็นผู้สอนเนี่ยผมว่าได้คุณครูสมศรีเลยครับที่ช่วยสอนทุกอย่างเลยวันแรกๆมาให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับเรื่องของทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็คำแนะนำทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นครูที่แบบเหมือนกับผมได้ปริญญาครูอีกใบหนึ่งในแง่ว่าแบบมาเรียนรู้กับที่โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะครับปริญญาชีวิตเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญซึ่งมันต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวสั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญความเมตตากรุณาที่คุณครูสมศรีจะมีให้ตลอดเวลาอันนี้นะครับก็ขอมอบให้กับเหล่าซื้อนะครับอันนี้ผมก็เป็นชื่ออี้ครับเขาเขียนว่าขอกราบขอพระคุณในพระคุณของคุณครูที่เคารพยิ่งครับขอผลบุญทั้งหลายและธรรมะทั้งปวงได้โปรดปกปักรักษาและประทานพรให้อาจารย์และครอบครัวได้มีความสุขและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับแล้วก็ชื่อผมเพิ่งเฮงอี้อันนี้ฮั่นอี้คือโรงเรียนที่ผมทำอยู
1: ่
0: ก็อยากจะมอบเป็นของที่ลึกให้กับคุณครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะฮะในบุญคุณที่คุณครูมีให้ครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
1: ก็ให้อีประสบสำเร็จในด้านการชีพการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ
1: ก็เดี๋ยวยังไงชั่วโมงต่อไปอีช่วยครูช่วยแนะนำน้องๆเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเขาจะได้เกิดความซับซึ้งมากขึ้น
0: ได้ครับยินดี
1: ค่ะ
0: พี่บอกได้เลยคือแนวคิดของพี่นะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนหนึ่งก็คือพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังแค่นี้หรอกไม่อยู่ตามลำพังประเทศไทยแล้วล่ะปี2515ไอ้2015ครับจะมีอะไรครับการรวมประเทศอาเซียนนะครับ10ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
4: หลังจากที่ครูสมศรีได้ขอให้เขาได้เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องทางทีมงานจึงได้กระซิบครูสมศรีว่าจะมีครูอีก2ท่านคือครูวนิดารังสิมารังรักและครูชวีวันพวังธรรมจะมาทำเซอร์ไพรส์อีโดยให้ครูสมศรีบอกกับเขาว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาเรียนภาษาจีนด้วย
0: ด้วยความพยายามของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนมีโอกาสที่ดีขึ้นไม่มีใครจะดูแลตัวเราเองได้เท่ากับตัวเราเองดูแลตัวเราเองนะครับ
1: พี่คะเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวจะคุณครูจะพาแขกรับเชิญมาเรียนกับอีสองคน
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ไม่เอาแล้ว
0: อาจารย์สวัสดีครับ
5: I would like to start to learn Chinese with you
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สบายดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหอาจารย์วนิธานะครับ
5: ครูสอนอีเขาเมื่อตอนม.1
0: เลยครับ
5: ม.1ค่ะสอน English
0: อ๋อก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าอาจารย์สองท่านก็เป็นอาจารย์ผมรักมากนะครับตอนที่ผมเรียนตอนม.1นะฮะอาจารย์ชุวิวันท่านสอนพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้ผมแบบผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยได้เกรด4พุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานเรื่องของการศึกษาธรรมะให้กับผมตั้งแต่เด็กๆซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงมากนะครับก็ถือว่าทั้ง3ท่านเป็นครูที่วางรากฐานในเรื่องภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็พุทธศาสนาให้กับพี่นะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนรู้ได้มากขึ้นครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เชีย
5: ร์นอกจากครูมาเซอร์ไพรส์ไม่ยังรู้ตัวครูมีของมาเซอร์ไพรส์อีด้วยนะอีลองเปิดดูไม่ครูคิดว่าอีคงยังไม่เคยเห็น
0: ครับ
3: โอ้เป็นของเป็นกรอบรูปนะครับโอ้โหนี่เป็นภาพเก่ามากตอนนี้ผมน่าจะอยู่ม
5: .4
3: ม .6 แล้วฮะโอ้โหดูหน้า
5: ป
3: ั
5: จฉิมนิเทศอ๋อ
3: ปัจฉิมนิเทศนะครับขอบคุณมากๆครับครูครับ10กว่าปีแล้วฮะที่ภาพนี้ย้อนอดีตกลับไปผมไม่มีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆผมถ่ายรูปเก็บกันไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะฮะ
2: สมัยพี่เป็นนักเรียนเขาเป็นคนยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
6: เป็นคนน่ารักเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเรียนวิชาพระพุทธศาสนานี่ได้เกรด4ปฏิบัติแบบอย่างที่ดีทั้งหลักธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นที่ถูกใจครูแล้วก็ตอนอี้เรียนจบแล้วนะคะอี้ก็บวชที่วัดชนประทานครูยังคิดว่าอี้คงจะไม่สึกมาหรือเปล่าแล้วก็คงจะบรรลุธรรมได้กูศรัทธาจริงๆเลยตอนนั้นค่ะ
0: คือตอนนั้นธรรมะเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้แต่ความจำแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ความจำของเราเนี่ยเปลี่ยนจากความจำเป็นความรู้แล้วก็เปลี่ยนความรู้เป็นความคิดและความคิดก็เป็นชีวิตนะครับซึ่งผมคิดว่าการปลูกฝังให้เห็นตัวอย่างในเชิงธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทำให้เราได้ใช้ได้จริงๆแล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากอย่างผมจำได้ว่าวิมังสาในการทบทวนใคร่ครวญฝึกฝนศึกษาให้รอบครอบรอบรู้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราตกผลึกมากขึ้นครับ

0: ในสายตาครูพอดีครูได้สอนภาษาอังกฤษอีแล้วก็เป็นอาจารย์จำชั้นด้วยนะคะอีค่อนข้างจะเป็นเด็กที่โตมีอยู่สองสามคนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนแล้วก็เกรดครูก็จำไม่ได้คิดว่าแต่ไม่ต่ำกว่า3นะคะ
1: ครับส่วนที่เด่นที่สุดของครูก็มีเรื่องของการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ผมซึมซับแล้วก็คุ้นชินแล้วก็รู้สึกมีความใฝ่ฝันว่า อยากจะพูดให้ได้จริงอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะครับที่อยากจะทำให้เราพูดเหมือนกับว่าเวลาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็ขวนขวายเอาเองเนี่ยก็จะนึกถึงคุณครูตลอดว่าดีนะที่เราเคยได้ฟังคุณครูพูดมาแล้วก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมผมว่ากิจกรรมเนี่ยทำให้เด็กไม่เบื่อเป็นการวางรากฐานความกล้าแสดงออกนะครับของการพูดการสื่อสารจนกระทั่งสามารถเป็นพิธีกรในวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะคุณครูได้วางรากฐานในครั้งนั้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษคุณครูจะย้ำเสมอว่าถ้าเราอายเราก็ไม่ก้าวหน้าไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องไม่อายผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่สำคัญในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งบูรณาการมาสู่การใช้ภาษาจีนที่ผม เคยมาสอนแล้วก็เคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยครับก็วันนี้นะครับโดยความที่คุณครูก็ช่วยกรุณานะครับผมคิดว่าความเป็นครูนี่คือความเสียสละนะครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นกระบวนการแล้วก็เป้าหมายปลายทางนะครับวันนี้ก็ของที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือภาพอักษรจีนนะฮะคำว่าอี้แต่ว่าขอกราบพระคุณในความกรุณาที่อาจารย์ให้ปัญญาและจรรยานะครับในขอบุญกุศลรักษาอาจารย์และครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆและมีความสุขตลอดไปนะครับผมก็เขียนขึ้นมาเองแล้วก็มอบให้กับคุณครูครับมอบให้คุณชิวันนะครับโดยข้างล่างผมเขียนว่าขอกราบพระคุณในความรู้และความดีงามที่อาจารย์ได้กรุณาบ่มสอนอบรมบ่มสอนนะครับขอคุณความดีทั้งหลายทั้งรักษาอาจารย์และครอบครัวให้พบแต่สิ่งที่ดีงามและมีความสุขในทุกๆสถานการณ์ทุกๆสถานและในทุกๆวาระนะครับแล้วก็ลงชื่อแทนคุณจิตอิสระครับขอบพระคุณครับ
2: ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคุณดีและความดีนี้จะคุ้มครองอี้และครอบครัวลูกๆนะคะและครอบครัวตลอดไป

0: พ่อคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครูขอให้อี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากที่เอาพื้นฐานอันน้อยนี้ที่ครูให้เมื่อตอนเด็กๆเอาไปใช
1: ้
2: ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนแผ่นดินไทยที่มีอี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณธรรม
1: คร
2: ับ ขอให้รักษาความดีอันนี้ตลอดไปภาคภูมิใจมาก
1: ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ
3: ท่านที่เขาอยากขอเข้าไปพบก็คือครูสุรีพรฟักประภัยครูสอนสังคมศึกษาที่เขารักและนับถือโดยในวันนี้เขาจะดักรอครูที่หน้าห้องโดยที่ครูไม่ทราบว่าเขาได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้ด้วย
4: ตอนนี้นะครับผมมาแอบดักรอคุณครูสุรีพรนะครับซึ่งเป็นครูประจำชั้นผมตอนม.3นะฮะแล้วก็ตั้งใจจะมอบพวงมาลัยอันนี้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวท่านผมมาแล้วกระโดดไปพร้อมๆกันเลยดีไหมครับ
5: ครูมานั่งดูว่าใคร
4: สวัสดีครับสบายดีนะครับ
5: ม
1: าสวัสดีคุณครูครับ
5: อาจารย์ให้กอดไหม
4: ให้กอดนะครับครู
1: สบายดีนะครับคุณครูครับครูเป็นยังไงบ้างครับ
5: ลูกชายสบายดี
4: ครับ
5: ตามที่มันทันดูเป็นอี
4: ้ครับตั้งใจมาแอบมาเซอร์ไพรส์คุณครูครับ
5: แล้วก็ถามวางไหมผมไม่มาหรอกไม่มีคิดถึง
1: ครับครับ
4: นี่คือคุณครูสุริพรภักประภัยนะครับซึ่งเป็นครูที่ผมรักมากๆอย่างที่บอกแล้วแล้วก็เป็นครูที่ช่วยสอนวิชากฎหมายสอนเรื่องสังคมตอนที่ผมเรียนอยู่ม.3ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกคุณครูเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่มั้ย
5: ครูเพิ่งเข้ามา
4: แล้วก็มาเป็นครูประจำชั้นเลยห้องแรกม.3/13ก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนม.3ก็เหมือนกับเป็นปีสุดท้ายของม.ต้นนะครับก็หลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจของครูคือว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนจริงใจเปิดเผยแล้วก็เวลาที่เราปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คุณครูก็ทุ่มเทมากในการช่วยหาวิธีการแล้วก็ท่านช่วยทำให้สิ่งที่ยากเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วทำให้ลึกลงไปอีกและที่สำคัญคือท่านได้สอนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมหรือส่วนของความเป็น humanize คือทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาคือเราคิดถึงคนอื่นเป็นคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการประนีประนอมการสอนด้วยความอ่อนโยนแต่หลักการท่านเนี่ยแข็งกร้าวแข็งแกร่งมากในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
5: ภูมิใจมากเลยยิ่งตอนที่เขาไปบวชนะฮะไปบวชแล้วเขาก็กลับมาโรงเรียนนุ่งเหลืองอารามมาเลยมาขอสอนน้อง1อาทิตย์แต่บังเอิญขณะนั้นน่ะเรามีปัญหาทางใจเราก็เข้าไปหาเขาเลยไประบายให้เขาฟังบอกว่าท่านดิฉันน่ะมีปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ได้มันเผาผลาญชีวิตทุกวันเลยก็เล่าเขาฟังเขาก็แนะนำเมื่อกี้ยังแนะนำเลยแนะนำให้เราเดินสายกลางแนะนำให้เรารู้ว่ามนุษย์มันก็เหมือนกันอ่ะแล้วเราจะไปแก้ที่ตัวเขาทำไมเราไม่แก้ที่ตัวของเราสอนจนเราเนี่ยน้ำตาไหลเลยอ่ะซึ่งทั้งที่เราเนี่ยสอนธรรมะก็จริงแต่เราเข้าไม่ถึงแต่เขานี่เข้าถึงและแถมยังมาเผยแผ่ให้น้องได้เรียนอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขา
6: เห็นบอกว่ามีความในใจที่อยากจะบอกอี้วันนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าอี้คิดยังไงบางทีเรารู้สึกน้อยใจอะไรที่ครูเคยเล่า
5: เป็นความน้อยใจอี้เข้าใจรู้ป่ะอี้เดินเข้ามาสอนวิชาภาษาจีนแต่ครูน่ะสังเกตอี้ตลอดเลยว่าอะไรอี้เดินเข้ามาแล้วถ้าอี้เจอครูอี้จะยกมือไหว้แต่ตึกนู้นน่ะกับตึก4เนี่ยไม่ไกลกันเลยอี้ไม่เดินมาหาครูเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่สำคัญหรือไงแต่ในใจก็คิดว่าเขาเป็นดาราก็เป็นดิแต่เราเป็นครูอ่ะขอกอดหน่อยได้ไหมบางทีเขาเดินเลยไปแล้วนะอย่าเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชาติเนี้ยจะได้กอดอี้เลยเมื่อกี้นี่ดีใจมากได้กอด
4: จริงๆตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะสนใจคือแบบมันเหนื่อยมากกับการสอนแล้วผมก็ใหม่มากครับแล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะละเลยไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าตอนนั้นมันยังต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากแล้วผมว่าทำไม่ถูกคือต้องเตรียมก่อนสอนขณะ

0: อนแล้วก็หลังสอนอีกก็ต้องเตรียมด้วยคือการเป็นครูเนี่ยหนักมากผมยิ่งเข้าใจเลยหัวอกของความเป็นครูประกอบกับผมก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวผมต้องทำงานอีกหลายที่บางทีก็แบบจะรีบมากคือบางทีนอกจากทำเอกสารในโรงเรียนเสร็จก็ต้องรีบออกไปเพราะตอนนั้นผมเรียนต่อปริญญาโทด้วยก็อาจจะถือโอกาสวันนี้ชดเชยด้วยพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่เคยลืมนะครับที่คุณครูสอนไว้แล้วก็ไม่คิดจะลืมแล้วก็ไม่มีวันลืมนะครับตลอดไป
1: ตาเนี่ยข้อข้องใจวันเนี้ยได้ตอบข้อข้องใจในหัวใจนานแล้วเชื่อว่าลูกศิษย์คนนี้เขาลืมเราแล้วแต่วันนี้เราฟังสองหูชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ลืมเราเขาไม่ได้ลืมเราดีใจมากเลย
0: วันนี้ผมก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้นะครับก็คือบอกว่าแด่คุณครูที่คิดถึงนะครับคุณครูสุริพรพักประภัยจากลูกศิษย์ที่คิดถึงครูนะครับอีแทนคุณจิตอิสระนี่มอบหมอนข้างให้ครับผมว่า
1: อ
0: ันนี้มีประโยชน์3อย่างครับ1คือไว้กอด2คือไว้ถ้าคุณครูยืนนานๆปวดหลังเนี่ยไว้รองใต้เข่าจะช่วยให้เรื่องของการซัพพอร์ตการดูแลเรื่องหลังเนี่ยดีขึ้นอันที่3คือไว้เป็นที่ระบายอารมณ์ไว้ต่อยไว้ทุบตีได้
1: แล้วถ้าเกิดมันเสียหายไปแล้ว
0: เดี๋ยวมีให้ใหม่ครับเดี๋ยวมีให้ใหม
1: ่เขาบอกว่าน้ำในโอ่งเนี่ยถ้ามันขุ่นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตรงล่างแต่ถ้าน้ำใสเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าข้างก้นตุ่มเนี่ยมีก้อนหินก้อนดินอยู่มันก็เหมือนกับครูเดี๋ยวนี้ขณะนั้นครูเห็นเป็นน้ำขุ่นครูไม่รู้ใจอี้แต่เวลาเนี้ยน้ำใสครูเห็นแล้วว่าเขาไม่เคยลืมเราและเขารักเรา
2: และครูท่านสุดท้ายที่เขาคิดถึงนั่นก็คือครูนพรัตน์เจริญสุขครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเขาได้บอกกับเราว่าถ้าไม่มีครูท่านนี้เขาก็คงเรียนไม่จบแต่ขณะนี้ครูได้เกษียณราชการแล้วเขาจึงได้ออกเดินทางไปพบครูที่บ้าน
0: เอาละครับตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านของอาจารย์นพรัตน์แล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์สวยไม่เปลี่ยนเลย
3: แก่ลงเรื่อยๆแล้วแหละเดี๋ยวจะให้น้องไปซื้อข้าวมันไก่มาเลี้ยงดี
0: กว่าไม่เป็นไรครับเพิ่งกินข้าวมันไก่มา
3: จริงหรือเปล่างั้นทานมาตอนกี่โมง
0: ตอนเที่ยงๆบ่ายๆแล้ว
3: ครับเอาเหรอคะงั้นเรายำขนมป
0: ู
3: ไหม
0: ไม่เอาผมไม่ทานเผ็ดผมไม่กินอะไรด้วยจันน้ำเปล่าก็พอ
3: แ
0: ล้วคร
3: ับแต่ถ้าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยนะ
0: อร่อยเดี๋ยวอาจารย์สบายดีครับสวัสดีครับครับคุณครูครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูนพรัตน์เจริญสุขนะครับเป็นคุณครูที่ผมรักและคิดถึงและเคารพอยู่ตลอดเวลานะครับคุณครูสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันหลายปีตอนที่ไปสอนก็มีโอกาสได้เจอเวียนมาอยู่คุณครูสอนผมตอนม.5วิชาภาษาอังกฤษครับ
4: ลูกศิษย์คนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคร
5: ับ โอ้รูปหล่อขึ้นรูปหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเมื่อตอนเด็กๆก็หน้าตาดีเมื่อตอนอยู่ชั้นม.6นะฮะที่อยู่ในรูปอะค่ะนี่เมื่อตอนอยู่ชั้นม.6เนี่ยค่ะเป็นดับเบิลเยอร์ของโรงเรียนปรากฏว่าเราก็ไปแอบดูน้องๆผู้หญิงเนี่ยมาซับหน้าซับเหงื่อให้เหมือนเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ได้ซับหน้าเลยต้องเรียกมาเตือนค่ะต้องเรียกมาเตือนว่าอย่าวุ่นวายเรื่องผู้หญิงเพราะเดี๋ยวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่ากำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเราไม่รู้เขาเชื่อเราไม่หรอกแต่เขาก็สอบเข้าได้เขาเชื่อหรือเปล่า
0: เชื่อครับ
5: จ้า
4: แล้วสมัยเรียนพี่เขาเป็นคนยังไงบ้างครับในสายตาคุณครูครับ
5: เป็นคนที่เสียสละฮะเสียสละเพื่อเพื่อนอย่างสมมุติว่าวันนี้จะให้มาอ่านภาษาอังกฤษหน้าห้องกติกาก็คือเราจะสอนก่อนให้อ่านให้เหมือนฝรั่งให้ได้ไม่ใช่อ่านเหมือนคนไทยแล้วต้องอ่านให้เหมือนฝรั่งเลยเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็อ่านออกไมโครโฟนหน้าห้องนี่ไม่มีใครออกมาสักคนนึงเราก็บอกเอาถ้าไม่มีใครออกก็จะลบ5คะแนนหมดทั้งห้องแทนคุณก็จะเสียสละเดินออกมาเป็นคนแรกออกมาอ่านมือเย็นเชียบเลยค่ะแล้วเพื่อน30กว่าคนก็จ้องเป๋งเลยว่าจะอ่านถูกไหมปรากฏว่าก็อ่านได้ดีค่ะเขาก็จะได้8คะแนนหรือ9คะแนนจาก10คะแนนค่ะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนยังไม่ใช่ทุกคนเก่งหมดนะคะอย่างเพื่อนๆบางคนก็ไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเราก็บอกไม่ต้องอ่านทั้งหน้ากระดาษหรอกอ่าน3บรรทัดก็พอแทนคุณก็ช่วยฝึกให้ค่ะไปฝึกให้จนอ่านได้ดีแล้วก็ออกมาอ่านก็ได้คะแนนไปจ้ะ
0: คือถ้าไม่มีคุณนพรัตน์ผมคิดว่าผมคงไม่มีความไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะครับคือเรื่องของทักษะการกล้าแสดงออกการออกไปหน้าห้องเรียนจริงๆแล้ว
6: มันเหมือนว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยเป็นปมด้อยของผมด้วยว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้าเพื่อนเยอะๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยแล้วก็เคยถูกคุณครูตอนเด็กๆเนี่ยตำหนิว่าแบบเป็นคนออกไปพรีเซนต์แล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดพอได้คุณครูนพรัตน์ได้ใช้วิธีนี้นะครับเป็นกุศโลบายในการที่จะกระตุ้นให้ผมออกไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นตัวเองขึ้นกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นมากครับก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมากราบขอบพระคุณครูนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นของขวัญที่ทันน้ำใจเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้ทุกคนใจจริงๆก็อยากมาร่วมแต่ว่าเวลาต่างๆก็อาจจะจัดสรรไม่ลงตัวก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับคุณประโยชน์คุณอุปการมากมายจากการเสียสละของคุณครูความเสียสละนี้ผมรับรองว่าจะไม่สูญเปล่าและจะไม่วันหมดไปจะยิ่งแต่เพิ่มพูนขึ้นไปเพราะว่าผมจะส่งต่อไปให้กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกก็จะเป็นปฏิทินธรรมะของท่านพุทธทาสนะครับซึ่งผมก็พิมพ์ขึ้นมาด้วยแล้วก็
7: ขอบคุณมากภูมิใจมากเลยค่ะ
6: ครับก็นอกจากปฏิทินแล้วผมก็เป็นห่วงสุขภาพคุณครูเพื่อนๆหลายคนก็ฝากความห่วงใยมาก็เลยฝากกระเช้านะฮะเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาฝากอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครูครับให้คุณครูแข็งแรงนะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
6: ครับ
7: ขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงมีครอบครัวที่ดีงามมีชีวิตการงานที่ก้าวหน้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จตามที่ปรารถนานะคะ
6: ครับขอบคุณ

0: วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองเพราะครูทุกท่านที่เขาคิดถึงเขาก็ได้ไปพบครบทุกท่านและได้รับความรู้สึกที่ดีๆและอบอุ่นกลับมาทุกครั้งส่วนครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ลูกศิษย์ที่รักได้ระลึกถึงครูอีกครั้งหนึ่ง
1: วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ทดแทนพระคุณคุณครูทุกท่านผ่านรายการนี้แล้วก็กราบขอบคุณคุณครูทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนผมจะไม่มีวันลืมพระคุณครูแล้วก็จะสำนึกในความกรุณาที่คุณครูได้อบรมบ่มสอนมาจนทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็เป็นเพราะพระคุณครูครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์ Sharing หรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่สนใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูไทยทั้งประเทศเลยนะครับกับคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านเองนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยท่านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยคณิตและวิทยาศาสตร์เนี่ยผลการสอบระดับชาติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมินนั้นทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งมีสำนักประเมินที่ได้มาตรฐานที่เรารู้จักกันในวงการศึกษาก
0: ็
1: คือTIMSS และ PISA
0: ครับ
1: ซึ่งเขาประเมินการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าเขามาประเมินของเราเนี่ยทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานของโลกเขา
0: โลกเขาอยู่ที่เท่าไหร่กัน
1: สมมติว่าโลกเขาเกณฑ์เฉลี่ยควรจะเป็น50อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ของเรามันต่ำกว่า 50%
0: ต่ำกว่าเยอะไหมครับ
1: ก็พอสมควรแล้วที่น่าตกใจคำพอบอกว่าภาษาไทยจะไปเกณฑ์เฉลี่ยกับชาติอื่นได้ยังไงภาษาชาติอื่นไม่มีภาษาไทยผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาของแต่ละชาตินั้นปรากฏว่าเด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเด็กไทยเราเนี่ยอ่อนในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ชัดครับเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับกับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เด็กต้องอ่านภาษาไทยตีโจทย์ให้แตกให้เข้าใจแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็พ่วงกันหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องที่เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆพอทราบผลนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งก็คือสสวทสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดูแลด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นคือท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ
0: ์
1: ท่านก็ให้ผมเป็นประธานโครงการในเรื่องของโครงการที่อ่านเป็นเขียนเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะทำอย่างไรทั้งระบบทั้งประเทศที่จะมาหาทางพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งเราก็ผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำแค่3วิชาเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาทุกหน่วยเราคงไม่เฉพาะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนะครับสำนักงานการอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสสวทต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรซึ่งเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็มาช่วยกันช่วยกันคิดและพยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี
0: ้
1: นะครับซึ่งช่วงนี้โชคดีที่รัฐบาลนี้นำโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะ
0: ครับ
1: ท่านมีงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะพัฒนาโดยมีงบประมาณเข้ามาพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ฮะโครงการนี้หลายพันล้านบาทในการที่จะพัฒนากันทั้งระบบนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเข้ามาถึงประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเราจบมาแล้วไม่คุณภาพการศึกษาเนี่ยด้านนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะไปโทษส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ทุกฝ่ายตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราแบ่งการแก้ปัญหาเป็น3ระดับก็คือพวกที่อ่อนที่สุดก็แก้ไปอีกแบบนึงระดับกลางก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแบบระดับครีมของประเทศตรงนี้ก็จะเป็นตัวชักจูงอย่างเช่นเด็กโอลิมปิกอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราระดับกลางนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับ
0: มาถึงอีกคำถามนึงต้องบอกว่าเป็นฮอตอิชชูไม่ถามไม่ได้ครับท่านครับปัญหาการเมืองเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาท่านคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับ
1: ผมคิดว่าตรงตัวเลยครับการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาและรัฐบาลอยากเห็นเนี่ยนะครับหนึ่งต้องความรู้ต้องคู่กับความดี
0: ถูกต้อง
1: เก่งอย่างเดียวไม่ได้
0: ใช่

0: ต้องเป็นเด็กดีด้วยเท่านั้นไม่พอต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็คือต้องศึกษาประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือสามารถให้เด็กเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ทำงานคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กให้คนเข้าใจเคารพเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยให้คนรู้จักสิทธิรู้จักหน้าที่อย่างแท้จริง มีสิทธิ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่คือสิ่งที่ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อโตขึ้นมาจะได้รู้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นในเด็กไทยเราขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพ
1: อ
0: แต่ไม่มีอะไรสายนะครับ คงเป็นภาระหน้าที่ที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคงต้องเข้ามาเน้นหนักในเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ซึ่งสร้างความเสียหายมากทุกอย่างสังเกตเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับมักจะย้อนเข้ามาที่การศึกษาหมดถ้าเราให้การศึกษาที่ดีแนวในสิ่งที่ดีวางรากฐานชีวิตเขาในเบื้องต้นที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นถ้าเกิดปัญหาก็อาจแก้ปัญหาได้ง่
1: าย
0: และใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหา
1: ความรู้มันต้องมาคู่คุณธรรมใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้างั้นท่านรัฐมนตรีคิดว่าครูไทยเนี่ยควรจะสอนอะไรเด็กๆอีกบ้างนอกเหนือจากวิชาการทั่วไปที่ควรจะสอนอยู่แล้ว
0: นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าไปให้เด็กไทยนั้นเก่งแต่ในหนังสือเรียนเก่งแต่ในห้องเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเยอะๆ
1: ใช
0: ่ท่านบอกว่าหลักสูตรไทยเราขนาดนี้ที่ซ้ำซ้อนกันเยอะกระทรวงศึกษาขนาดนี้ดำเนินการแล้วนะครับหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนลดลงไปได้ 30% หรือ 70% ในเวลา 30% นี่แหละครับที่อยากจะให้ทำกิจกรรมห้องนอกห้องเรียนบ้างเสริมความรู้คู่คุณธรรมบ้างนะครับกีฬาบ้างนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูนะครับส่วนใหญ่ในสมัยเรียนหนังสือนักจะมักจะเป็นนักกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กไทยเรานั้นขยันทำกิจกรรมที่อยู่ในร่องในรอยที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเขามาใช้ชีวิตในชีวิตจริงในการทำงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราถึงได้มีโครงการนโยบายเรียนฟรีนั้นเนี่ยเรื่องในหมวดของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงอยากให้มีกิจกรร
1: ม
0: ด้านการกีฬาการไปทัศนศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น
1: ในฐานะที่รายการครูมืออาชีพนี่ตั้งใจจะให้คุณครูเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วเนี่ยอยากให้เป็นคุณครูได้เป็นคุณครูมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีน้องๆ นิสิตนักศึกษาหลายท่านที่กำลังเรียนจะเป็นครูอยู่พูดง่ายๆนะครับ
0: ครับ
1: ชมรายการนี้อยู่เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่ชมอยู่บ้างไหมครับ
0: ผมอยากเรียนได้เลยครับว่าขอให้น้องๆทั้งหลายภาคภูมิใจนะครับว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับเคารพนะครับเราก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูที่จะต้องไปสอนคนแนะนำให้ความรู
1: ้
0: แล้วต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลนี้โดยกระทรวงศึกษายุคนี้นั้นเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เน้นหนักในการที่จะทำอย่างไรให้สถานภาพทางสังค
1: ม
0: ความเป็นอยู่และคุณภาพของคุณครูยุคใหม่เรานั้นนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คิดโครงการครูพันใหม่ขึ้นครูพันใหม่ก็คือว่าขณะนี้คุณครูของเราเนี่ยจะเกษียณอายุกันเยอะใน10ปีข้างหน้านี้เฉพาะในสวทนี่เกือบ 200,000 คนนะครับ200,000 คนเนี่ยเราก็ต้องบรรจุครูเข้าไปใหม
1: ่
0: เราก็จะทำอย่างไรอยากได้คุณครูเก่งๆและเป็นคนดีเนี่ยมาเป็นครูและให้ตรงวุฒิเพราะเราได้ยินบ่อยฮะสอนไม่ตรงวุฒิและโดยเฉพาะในถิ่นที่จุลกันดารหรือพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาขออนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอนุมัติมาแล้วนะครับ 4,000 กว่าล้านที่จะทำโครงการครูพันใหม
1: ่
0: โดยรับนักศึกษาคุณครูเนี่ยแหละครับให้ทุนด้วยมีส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ให้ทุนแล้วจบแล้วเนี่ยไปสอนอยู่ในจุดที่ขาดครูวุฒินั้นๆในสถานที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยครูในโครงการนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยข้อพิเศษก็คือมีงานทำแน่เพราะคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยเป็นต้นแต่ว่า

0: มีมาตรฐานมากพอสมควรที่จะเข้าสมัครโครงการนี้ได้เช่นคุณเกรดเฉลี่ยคุณต้อง 3.00 นะระหว่างคุณเรียนคุณต้องประพฤติดีนะเกรดคุณต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 นะแล้วเมื่อจบแล้วคุณบรรจุเป็นข้าราชการคุณมีงานทำเลยทันทีเนี่ยแต่คุณต้องไปสอนในจุดที่ขาดแคลนที่เรากำหนดไว
1: ้
0: แต่เราไม่ได้บอกว่าจบแล้วค่อยรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเข้าโครงการเราเนี่ยเราบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าคุณเข้าโครงการเนี้ยเมื่อจบแล้วคุณต้องไปสอนที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเลือกเข้าโครงการพูดง่ายๆโครงการนี้บางทุนซึ่งไปที่ลำบากอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถิ่นทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะได้ทุนด้วยและประกันการมีงานทำคือบรรจุข้าราชการด้วยแต่คุณครูจำนวน 18,000 อัตรานะครับที่ไปสอนที่ไหนก็ได้ในภูมิเราหรือในที่ที่ขาดแคลนแต่ว่าสอนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับเหล่านี้ไม่ได้ทุนการศึกษาแต่ประกันการมีงานทำก็คือถ้าจบโครงการนี้คุณบรรจุเป็นข้าราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งคุณครูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ว่าอัตราจ้างอะไรอย่างไรทั้งหลายเนี่ยเราทางกระทรวงก็มีนโยบายในการที่จะให้คุณครูอัตราจ้างทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้บรรจุมากขึ้นไม่ใช่รับแต่ครูใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเขาให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เป็นครูที่สามารถที่จะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีคุณภาพเพราะว่าความรู้ปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนะครับผู้ใดเนี่ยหยุดไม่ศึกไม่หาความรู้ก็เหมือนถอยหลัง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผมมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาครูนี่เงินเดือนน้อยคร
0: ับ
1: แล้วก็ทำให้คุณครูมีหนี้สินไม่มีกำลังที่จะส่งนู่นส่งนี่นะฮะไม่ทราบว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยคุณครูทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องหนี้ของครูเลยเป็นกันมานานมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นไห
1: ม
0: ถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปผมว่าเท่ากันไม่ต่างกันแต่นี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมคุณครูเราถึงหนี้เยอะนะครับเอานั่นที่หนึ่งอันที่สองเมื่อหนี้เยอะแล้วตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: รัฐจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกระทรวงศึกษายุคนี้จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีคงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะสอนก็คงไปดูแลในนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็มีมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินด้านใดด้านหนึ่งแล้วแก้ปัญหาได
1: ้
0: ก็คงต้องเดินควบคู่กันไปทั้งระบบและก็ยืนยันว่าเราใส่ใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปัญหาพรุ่งนี้จบนะครับก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: สักวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับเหมือนอย่างอังกฤษหรือเยอรมันที่ครูในกลับกลายเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงอันดับต้นๆเลยไม่
0: ผมคิดว่าในระยะเวลาสั้นเนี้ยก็คงอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
1: ครับผม
0: แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คืออย่างน้อยไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆและมีแรงจูงใจด้านอื่นเข้ามาช่วยกันตามสมควรต้องอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี
1: ้
0: จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณมากที่สุดปีที่ผ่าน
1: ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว
0: ่
1: า
0: ใช่ปีที่ผ่านมา 340,000 ล้านอันดับหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายของประเทศที่จ่ายให้กับการศึกษาเมื่อเทียบกับประชากรรายหัวนะครับของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอังกฤษเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อื่นเนี่ยทำไมขบวนการของเราคุณครูเราถึงยังอยู่ลำบากขบวนจัดการเรียนการสอนของเราถึงยังไม่สะดวกนักเรียนของเราถึงอย่างไรถึงไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบริหารต้องเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับซึ่งผมเองในฐานะทางฝ่ายนโยบายเราก็หนีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่พ้นเราต้องช่วยกันนะครับแต่ลำพังเองรัฐมนตรีคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งคงทำไม่สำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาใดมีข้อแนะนำใดมีอะไรที่ติติงในเชิงสร้างสรรค์เราพร้อมฮะอยากให้เราอยากได้คำแนะนำผมเองเราไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่
1: อง
0: รู้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องบางท่านเนี่ยจะรู้ดีกว่าเราก็อยากขอคำแนะนำขอคำติทั้งหลายเราจะได้หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ได้ฟังท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าครูไทยก็จะมีความมั่นใจและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วโอกาสหน้าจะต้องรบกวนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาของครูมืออาชีพหมดแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับเกียรติจากฟ้าสวรรค์ให้เป็นคุณครูคนแรกของลูกและโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กๆค่ะรายการของเราวันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมโรงเรียนตัวอย่างนะคะซึ่งเขานำเอาโลก2โลกนี้มารวมกันได้อย่างมีความสุขเพื่อเด็กจะมีความสุขแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กด้วยค่ะโครงการดีๆของเราวันนี้นะคะจัดโดยโรงเรียนสยามสามไตรค่ะชมรมรสนิยมธรรมชาติฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะจะได้ไปเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางธรรมชาติค่ะโดยที่มีกระบวนการในการเรียนรู้ก็คือโรงเรียนอยู่นอกห้องนะคะโลกของเราธรรมชาติของเราคือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนสยามสามไตรเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรนะคะตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาจะเรียกว่าเป็นการประยุกต์พัฒนาหลักสูตรของเดิมที่มีมาแต่เดิมเนี่ยให้ทันสมัยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กสมัยใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ปกครองของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็มีความต้องการที่จะเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีประโยชน์ในโรงเรียนไทยนะคะหลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยของโรงเรียนประถมเนี่ยก็จะมีเป็นหลักสูตรหลักที่เรียนในเชิงวิชาการแล้วก็หลักสูตรที่เรียนแบบปฏิบัติการเราเน้นการที่จะให้เด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทั้งด้านทฤษฎีที่เราเห็นแล้วก็มีปฏิบัติการที่มันควบคู่กันไปเพื่อให้เห็นว่าตำราแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้น่ะเป็นของจริง
2: มาอยู่กับเพื่อนนะดูดีนะเป็นภูม่วงทางก็ได้ไม่นาน
3: และวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะตามชมรมรสนิยมธรรมชาติของโรงเรียนสยามสามไตรไปเรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดตะวันตกทั้งการดูนกชายเลนที่หาชมยากและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบค่ะโดยงานนี้เด็กๆ เขาจูงมือผู้ปกครองไปเรียนรู้พร้อมๆกันด้วยค่ะตลอดทริปการเรียนรู้ครั้งนี้ก็ได้วิทยากรธรรมชาติที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะ
4: แล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ไปชมไปทานรับประทานเกลือที่อร่อยที่สุดในโลกที่ธรรมชาติเป็นคนสร้างสะพานตรงนี้ไปนะไปกลางสะพานนะไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วก็ดูวิวของอ่าวบางตะบูนนะครับจะมีนกบินผ่านให้เราเห็นหลายชนิดมาก
3: เด็กๆกระตือรือร้นกันมากเลยนะคะกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เพราะชมรมจะจัดปีนึงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆและผู้ปกครองจะได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนที่แสนจะกว้างใหญ่นี้ค่ะ
4: นกนางนวลธรรมดาบราวน์เฮดเด็ดใช่ไหมตัวนี้ค่ะ
5: พี่ขับรถมาเราจะเห็นนกยางเปียนกยางโทนน้อยกับนกยางโทนใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วมีนกเจนกตีนเทียนด้วยครับแล้วก็นกแอนกินรังมีเป็นบ้านที่เฉพาะให้นกแอนกินรังแล้วก็ตอนตัวเมื่อกี้ที่เราเจอก็คือนกกินเปรี้ยวเป็นนกที่อยู่ในวงนกกระเตนเมื่อกี้มันคาบปลาไปตรงนู้นครับผมแล้วก็นกกินเปรี้ยวมันใส่ยาที่ชื่อว่านกกินเปรี้ยวเพราะว่า

0: มันชอบกินปูมันชอบกินปูเปรี้ยวแล้วก็นกต่อไปที่เราเจอนกนางนวลธรรมดาเป็นนกที่มีแก้มดำดำตรงนี้ครับ
1: สนุกมากเห็นตื่นเต้น
0: ก็ตื่นเต้นครับผมที่เห็นนกที่เห็นนกใหม่ๆและขอให้วันนี้ขอให้ได้เจอนกดีๆนกหายากครับผม
2: เราตั้งชมรมรสนิยมธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยนะฮะได้สัมผัสเรียนรู้โลกรอบตัวเวลาเราสร้างหลักสูตรอันนี้เราก็จะบอกผู้ปกครองว่าเรามีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะฮะธรรมชาติในเชิงที่ออกไปเรียนรู้ห้องนอกห้องไม่ใช่เฉพาะในห้องแลบที่ทดลองแต่พอถึงเวลาเสร็จเราก็ต้องการการความร่วมมือของผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้นไม้เด็กๆ ก็เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมาก
3: ตัวสีอะไร
1: ตัวสีอะไรครับ
3: สีอะไรครับเขาบอกถูกตัวได้
1: ต
3: ั
1: วสีอะไรครับ
4: อามาไม่เห็นเลยหรอ
5: เป็นสีท้องเป็นสีขาว
3: ถูกต้องตัวสีอะไร
5: สีดำ
3: ดำ
5: เป็นสีฟ้า
6: เยอรมันสวิฟเลตหรือชื่อเดิมอีเดเบิลที่ให้ดูได้ฟังว่าตึกใหญ่ๆนะเป็นตึกเขาเลี้ยงให้เสือดำนะไม่ใช่เสือดาวนะเป็นเสือสีดำชื่อว่าเสือแมลงผู้เป็นเหยี่ยวแดงเหยี่ยวไว้อ่อนเหยี่ยวแดงนะครับยังไม่สีแดงในฤดูนี้จะเป็นฤดูที่นกเหยี่ยวเนี่ยอพยพกลับนะครับกลับด้านเหนือบางตัวเดินทางผ่านภูเขาบางตัวเดินทางผ่านทะเลบางตัวใช้เข็มทิศเดินทางกลับบ้านตอนที่เขามากันเดือนตุลาเนี่ยจะมาทีเป็นหมื่นๆตัวนะฮะแต่เวลากลับนี่แยกกลับกันนะฮะ
7: เห็นนกอะไรมั้งครับเห็นนกอะไร
8: นางนวล
9: คือกิจกรรมเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะที่ให้ที่โรงเรียนเปิดให้เด็กๆกับครอบครัวได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้พอดีคุณพ่อคุณแม่เด็กไม่สะดวกเพราะคุณแม่ก็มีลูกอ่อนคือปู่คุณย่าก็เลยอาสาพามาเพราะอยากให้หลานได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะ

0: สังเกตที่โคนหางด้านโคนหางเวลาเขาขยับตัวจะเห็นสีขาวดำนะครับถ้าหางลายเนี่ยจะไม่เห็นสีดำจะเห็นเป็นลายๆนะครับยิ่งเวลาเขาบินจะเห็นได้ชัดนะครับเป็นนกปากแอ่นนะฮะเป็นก๊อตวิดนะครับเป็นแบล็กเทลก๊อตวิด
1: นกปากแอ่นหางดำแล้วก็นกปากแอ่นหางลาย
2: หายลงน้ำคือที่
1: นกป
2: ี
1: นเทียนตัวนึง
3: แล้วสองตัวมันต่างกันไงลูกในหางดำกับหางลาย
1: หางดำแหละหางดำตอนบินจะเห็นหางสีดำส่วนหางลายจะเห็นออกเทา
0: ๆครับตอนนี้เราจะมาที่บ้านปากทะเลนะฮะมาดูนกชายเลนปากช้อนนะครับเป็นนกชายทะเลที่ควรจะดูอย่างยิ่งเพราะว่าเหลือจำนวนแค่400ตัวในโลกนะฮะการนี้พามาเด็กเนี่ยเพื่อจะตามหาในกลุ่มตรงนี้ครับหมายว่าทางที่จะเดินเนี่ยอาจจะกว้างขวางมากเพราะพื้นที่หากินเขาเนี่ยตลอดที่เราเห็นแนวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตลอดที่เขาหากินทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเดินดูจนกว่าจะเจอน่าจะเจอไปในปากช้อนได้แล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูนกชายเลนอื่นไปด้วยนะครับทำการจำแนกชนิดว่าเราสามารถเจอนกชายเลนสักกี่ชนิดในบริเวณนี้ด้วยครับ
4: ดูนกชายเลนปากช้อนที่เหลือเพียงแค่400ตัวในโลกเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆไม่น้อยเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆจะเจอนกชายเลนปากช้อนหรือเปล่าหรือจะเจอนกชายเลนอื่นๆมากน้อยแค่ไหน
0: แดงนะฮะเป็นชุดนอกฤดูผสมพันธุ์นะขาดำนะดูที่ขาเป็นหลักขามันจะดำๆนะฮะแล้วตัวนี้ออกเทาเนี่ยน้อยกว่านี้หน่อยจะออกเหลืองๆนะฮะตัวนี้จะเยอะกว่านะฮะตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนกชายเลนปากช้อนเยอะๆจะอยู่ตรงนั้นด้วยชายเลนปากช้อนต้องอยู่ในกลุ่มที่กำลังบินอยู่นี่แหละกลุ่มใหญ่มากเดี๋ยวลงตรงไหนดูๆนะครับ
4: เด็กๆตั้งใจดูนกกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็ไม่ลืมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นเพื่อเก็บไว้ทบทวนเมื่อกลับถึงบ้านด้วยค่ะ
1: มันทดเรื่องนกว่ามีนกกี่ชนิด
0: ตัวขาดำ
1: น
0: ี่ไง
1: นกบินเป็นฝูงนกตั้งแต่ตั้งมากมาย

0: น้องเฟย์ตัวกำลังมีความสุข
1: จะเป็นคนดูแลหลานไงแม่เขาทำงานก็มาเกือบทุกทริปไปปีนี้เขาจัด4ทริปนี่มาครบและทริปนี้ทริปที่4แล้วทั้งปีเนี่ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปคนเดียวหรือไปในครอบครัวบางครั้งเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันมีค่ามันควรจะนุรักไว้อะไรเงี้ยนะถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ครูอาจารย์เขารู้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์มีค่ายังไงเนี่ยผลของการที่มันมีนกอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นยังไงถ้านกนี้ถูกทำลายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสอนแล้วเรามาเรียนรู้กับเขามากกว่าเขาจะรู้เองจากคุณครูอะไรเนี่ยค่ะจากคุณครูที่พามาเราเองอ่ะต้องเรียนรู้จากเขาเพราะเขาเก่งกว่าเราตอนนี
2: ้ปกติเนี่ยผู้ครองเองก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีจะบอกลูกยังไงในการที่มาดูธรรมชาติปกติก็คนทั่วไปไม่มีใครมาเดินแบบเราเนี่ยมาดูอะไรตามป่าตามนาเกลืออะไรนี่ฮะผู้ปกครองพอเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วสามารถเอาไปคุยกับลูกเองเอาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เองยามที่ไม่ต้องมากับชมรมก็ได้ก็สามารถจะพาลูกไปในที่ต่างๆที่มันมีธรรมชาติดูเพราะนกจะอยู่ทุกที่ในประเทศไทยอยู่แล้วแบบเป็นตัวนี้ป่ะเป็นตัวนี้ป่ะหัวขมุกขมัวใช่ไหมหัวมันจะขาวๆดำๆใบอ่อนเนี่ยแต่วัยที่ดูผสมพันธุ์เนี่ยหัวมันจะดำสนิท common turn
3: อาจารย์จะนกอะไร
4: วันนี้เจอนกอะไรบ้างนะคะ
0: เหยี่ยวดำนกกินเปรี้ยวนกกินรังนกกวักแอนหางดำหางลายนกชายเลนบึ้งนกนางนนเกลือเล็กแค่เนี้ย
4: แล้วกะว่าวันนี้จะได้เจอนกอะไรบ้างลูก
0: นกปากช้อน
2: ความสนใจของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเนี่ยจะให้เขามาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเขารอบๆคนเราแล้วก็อยู่ในแหล่งที่จะสามารถเห็นได้โดยง่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาจะได้เข้าใจระบบที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงควรจะอยู่กับสัตว์บางชนิดได้แล้วก็ถ้าเราหาดีๆเนี่ยก็เจอพันธุ์ของนกหลายชนิดที่ควรดูด้วยนกจริงๆมันก็สวยหมดทุกชนิดนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็เป็นสำคัญต่อโลกเราด้วยนะเพราะว่าเขาก็ยังต้องการการให้อนุรักษ์พันธุ์นี้อยู่และไม่ให้สูญหายไปแล้วเอิญบ้านเราก็สามารถหาดูได้ง่ายๆแล้วก็มาดูกันวันนี้ก็จะให้เด็กพาดูทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวนกเองหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานของผู้คนที่ทำนาเกลืออยู่ว่าเขาอยู่กันได้อย่างสมดุลยังไงฮะวันนี้เราโชคดีนะครับเด็กๆได้ดูนกชายเลนปากช้อนนะฮะนกที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกอันตรายมากนะครับได้เห็นนะครับ400ตัวในโลกนะครับ
0: ปากมันแหลมๆเสร็จแล้วตรงปลายปากมันมีกลมๆคล้ายช้อนนะคะเหมือนว่ามันกำลังอมช้อนอยู่ค่ะ
4: แล้วคิดแบบว่าก่อนมาว่าจะได้เจอนกปากช้อน
0: ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเจอ
5: เห็นนกกำลังไซส์อาหารอยู่นะคะแล้วพอเงยขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะช้อนนะคะตรงปลายปาก

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงช่วงของบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการศึกษาและวิจัยตามพระราชดำริแหลมผักเบี้ยนะครับจะเป็นโครงการบำบัดโดยใช้กลุ่มของหญ้านะครับพืชชายน้ำเนี่ยเป็นตัวบำบัด
1: จุดปล่อยคือจุดปล่อยน้ำเสียตรงนี้ไปนะฮะประมาณ100เมตรข้างหน้าเนี่ยทูบฤาษีหรือกลุ่มหญ้าเนี่ยก็จะสามารถบำบัดน้ำให้ดีได้ที่ปลายทางเลยนะฮะ
2: เด
0: ็กๆถึงจะไม่ได้ใช้โดยตรงแต่จะเข้าใจว่าอะไรที่ธรรมชาติจะช่วยเราได้บ้างไม่เช่นไม่ใช่เห็นตรงนี้แล้วมันเป็นของไร้ค่าหมดทุกอย่างเช่นหญ้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืชจริงๆแล้วก็คือเขาก็ทำงานอยู่ร่วมในโลกเราให้เราได้ใช้น้ำที่ดีๆแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็เด็กเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยแนะนำและช่วยบ่งต่อว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเกื้อกูลกันนะทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไปอาศัยเขาอย่างเดียวโดยผักภาระต่างๆให้ธรรมชาติหมดเลย
3: ในกรุงเทพมันหายากไงคะแล้วก็ถ้าเขาออกมาศึกษาธรรมชาติเขาได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นศึกษาไปพร้อมลูกแล้วเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเราได้ต่อยอดกับลูกด้วยไม่ใช่ว่าลูกออกมาคนเดียวแล้วลูกก็รู้อยู่คนเดียวกลับบ้านลูกไม่ได้ต่อยอด

0: ครับตอนนี้ก็พาเด็กมาดูต้นที่ต้นไม้ชายเลนนะฮะที่เขาดูดน้ำทะเลออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาทางรูใบด้านใต้นะฮะก็จะเป็นเกลือที่เขาต้องเอาเกลือออกจากระบบน้ำของเขานะฮะไม่งั้นเขาก็จะถูกดองด้วยเนี่ยเกลือที่ออกมาเนี่ยก็เลยถูกกลั่นมาอย่างบริสุทธิ์มาที่ใต้ใบนะฮะก็จะให้เด็กๆลองทดลองว่ามันอร่อยมากก็เนี่ยครับมันความเค็มมันก็อยู่ที่ใต้ใบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกลือที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากๆนะฮะ
1: อร่อยมาก
2: รสเป็นยังไงบ้างลูก
3: แต่กันเถอะเค็มๆหวานๆอร่อยกว่าเกลือที่เราใช้กันครับ
4: เอาใบนึงไปแช่แล้วเกลือ
2: แล้วรู้ป่ะมันต้นอะไรอ่ะ
3: ต้นสมแขาครับ
5: ตอนนี้ชมรมรสนิยมธรรมชาติเดินทางกันต่อเลยค่ะโดยมีจุดหมายอยู่ที่ชายหาดทะเลหัวหินที่นี่นอกจากเด็กๆจะได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ทำไปพร้อมกันค่ะ
0: คือให้เด็กเข้ามาเล่นที่เล่นน้ำชายหาดแล้วก็ให้หาสิ่งที่เคยมีชีวิตนะซากของสิ่งที่มีชีวิตไปนะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นไปแล้วให้เขาดูทีว่าสิ่งที่เขาเก็บมาเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างเราก็จะมีหนังสือให้ดูนะมันก็ทำเป็นเรื่องของนักสืบหนังสือที่เรามาใช้ก็คือนักสืบชายหาดเนี่ยให้ดูว่าเด็กสามารถเอาสัตว์หรือซากสัตว์มาดูแล้วว่ามาวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรเคยอยู่ในทะเลยังไงบ้างหรือมีชีวิตรอบๆนั้นยังไงบ้างเขาให้เขาเรียนรู้โดยการเปิดสมุดเปิดหนังสือดูนะครับต่างๆแล้วก็จะพบบ้างไม่พบบ้างก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้เขาเข้าใจว่าในระบบของชายหาดมันก็มีสิ่งมีชีวิตที่มาประกอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นเรื่องของความสนุกด้วยแต่เขารู้เขาหาได้ก็จะเขารู้สึกจะภูมิใจว่าฉันได้หาได้แล้วนะได้รู้จักสิ่งตรงนี้ได้แล้วอะไรประมาณนี
6: ้ผมได้จะตัวหนึ่งแล้ว
7: เอาไปทำอะไรครับ
6: เอาไปประดิษฐ์ของดีของเราเล็กจิ๋วเลยอ่ะ
7: หอยอะไรลูก
6: หอยมุดหอยเสือไงเป็นหอยที่ชนิดเหมือนหอยเก็บไข่มุกอ่ะ
7: ได้อะไรมาคะได้อะไรมาบ้าง
6: ห
7: อยเอาไปทำอะไรลูก
6: แต่ใส่
7: ไว้ทำอะไรคะ
6: ไม่รู้
7: เอาไปทำอะไร
6: เก็บ
8: กิจกรรมหลักๆที่เวลาเราจัดเนี่ยนะคะก็จะออกแบบไว้สำหรับเด็กๆคุณครูเองก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นการไปสำรวจชายหาดไปสำรวจป่าเล็กๆเราจะมีใบงานหรือข้อกำหนดให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกว่าอ้าวฉันอยากจะสนใจเรื่องอะไรเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยเราจะไม่บังคับให้เขาเลือกนะฮะเราจะปล่อยให้เขาเลือกโดยอิสระเพราะว่ามันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นน่าจะสนใจเรื่องไหนเราจะให้มันมาจากภายในเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็อาจจะต่อเนื่องเรื่องนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาเด็กๆจะบันทึกเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็จะเก็บรวมทุกวันการนำเสนอก็เขาเองก็ต้องเลือกเองเขาอยากจะเป็นนำเสนอแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
7: เต็มมะขาม
9: นี่ปากกาเลย
6: ต่อไปหอยถั่วเขียวต่อไปก็หอยสัง
10: หอยสังลูกสังสังสัง
11: เซลล์สังเซลล์สัง
0: ในหน้าที่นี้คุณครูก็ถือว่าได้ถูกพยายามหากันด้วยความเคร่งเครียดเป็น

0: ที่เกือบ1ชั่วโมงเนี่ยก็นับว่าบทนี้ต่างหากที่ถือว่าเยี่ยมยอดของเด็กนะครับที่มาเก็บเอามาแล้วมาดูมาติดตามว่าเป็นจากที่ไหนอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: ช้าวันใหม่การเรียนรู้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งค่ะจุดหมายก็อยู่ที่ปราณบุรีนั่นเองโดยเด็กๆและผู้ปกครองจะได้ศึกษาป่าชายเลนค่ะมาดูกันนะคะว่าความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้ที่เรามาเรียนรู้กันเด็กๆนี่คือเป็นป่าชายเลนปราณบุรีนะครับเป็นป่าชายเลนที่ถูกจัดการให้มีทางเดินในป่านะครับระยะประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยแล้วแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีบอกความสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในป่าเนี่ยได้หลายอย่างมากนะครับเดิน1กิโลเมตรออกมาเนี่ยก็จะได้ความรู้ทั้งเกือบทั้งระบบของป่าชายเลนนะไม่ว่าจะเป็นระบบของพันไม้ต่างๆมีชื่อให้เกือบทุกชนิดนะฮะเป็นหลายสิบชื่อเลยนะครับแล้วก็พันสัตว์อีกเป็น10ชนิดเลยทั้ง2อย่างรวมกันเนี่ยก็คือระบบของป่าชายเลนแล้วจะอธิบายความเป็นอยู่เขาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเกื้อกูลกันอะไรช่วยอะไรนะฮะป่าไม้พันไม้เนี่ยทำอะไรให้กับสัตว์บ้างสัตว์ทำอะไรให้กับพันไม้บ้างอันเนี้ยเด็กๆก็ตั้งแต่เด็กๆอนุบาลไปก็สามารถรับรู้ได้นะฮะพ่อแม่ก็เพียงแต่ว่าอธิบายให้ฟังตามที่เข้าใจที่เห็นมันก็เป็นป้ายที่อธิบายง่ายๆแล้วก็สนุกสนานดีด้วยนะครับ
0: เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงเอนะครับแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ

0: ผิวอย่างนี้จะเป็นพวกโปร่งขาวหรือโปร่งอื่นๆนิดหน่อยนะครับเขาบอกอายุหนึ่งก็คือความสูงเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสัก3ปีผมจะขึ้นเยอะขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
1: สิ่งที่เราได้ก็คือได้เรียนรู้ร่วมไปกับลูกนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวและมีอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับพ่อแม่ด้วยซ้ำนะคะทั้งเรื่องนกเรื่องอะไรที่เราไม่เคยสนใจเราก็ได้ทราบเรื่องพันไม้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มันเหมือนปลูกฝังไปด้วยค่ะลูกรู้ด้วยเรารู้ด้วยช่วยกันรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วเงียบฟังผู้ดีขันมีตรงนี้ไหมผู้ดีขันตรงนี้จะฟังเสียงไว้ดี
2: จะเห็นในความประทับใจของลูกว่าลูกเนี่ยมีความสุขนะคะเห็นไม่ใช่แค่ลูกของเราเองเพื่อนๆของลูกก็มีความสุขแล้วลูกเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติซึ่งจริงถ้าเราพาไปเองเนี่ยเด็กเขาจะคือมองเห็นแต่เขายังไม่ได้ความรู้ลึกลงไปแต่มาได้เข้าในกลุ่มของชมรมรสธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นตัวแม่เองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ได้เชื่อมโยงกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเองก็ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ต่างวัยกันซึ่งในวัยของลูกนี่ก็ถือว่าเล็กนะคะแต่เขาพอเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือเขาสามารถกลมกลืนแล้วก็ปรับตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนพี่ๆได้โดยตัวธรรมชาติที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาพบเห็นเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอามาคุยเชื่อมโยงกันได้นอกจากว่านี่เขามารับประสบการณ์จริงแล้วสิ่งที่จะต้องไปให้เขาต่อคือในเรื่องของตำราต้องเสริมให้เขาในส่วนของตำราแล้วก็พาเขาไปต่อในเรื่องของธรรมชาติที่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในโรงเรียนซึ่งธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้คือตอนนี้เขาเนี่ยสนใจในเรื่องของธรรมชาติเราก็สามารถให้ประสบการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเขาค่ะได้

0: อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมีความวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติเด็กเนี่ยจะได้สะสมความรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะไปมีความคิดในอนาคตว่าเราจะดูแลป่าชายเลนหรือว่าป่าไม้ต่างๆอะไรเนี่ยให้ยั่งยืนยังไงถ้าเราไม่ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าปัญหาการทำลายป่าหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศชาติยังไงการที่ผู้ปกครองมากับเด็กด้วยเนี่ยค่ะก็มันเป็นการที่ว่าผู้ปกครองเองเนี่ยค่ะก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยค่ะจากครูเหมือนกับเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะมองได้ไกลกว่าเด็กพอกลับไปแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มมุมมองของเราที่มีต่อการที่ได้มาในทริปต่างๆเนี่ยเสริมความรู้ของเด็กเนี่ยค่ะให้เด็กได้มากขึ้นได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอะไรเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะ
1: สิ่งที่เด็กในวัยนี้ที่จะได้รับเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตต่อชีวิตของเขาเมื่อเขาโตขึ้นถ้าเราพาเด็กๆในวัยนี้ไปเที่ยวห้างนะฮะซื้อของเด็กก็จะติดภาพลักษณ์ของการใช้เงินความฟุ้งเฟ้อแต่ถ้าเราพาเด็กมาในสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติมองดูว่าเหมือนเด็กไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปความรู้สึกต่อไปเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมก็คาดหวังว่าเด็กเนี่ยมีความคิดคือไม่เบียดเบียนคนอื่นโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม
2: ความหวังผลที่พาครอบครัวคุณพ่อแม่กับเด็กมาด้วยกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้คุณพ่อแม่ได้พาลูกมาเองในเวลาที่สมควรเพราะปีนึงเนี่ยทางเรียนเองเนี่ยจัดชมรมก็แค่4ครั้งถึง5ครั้งแต่ว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยมีโอกาสที่จะพาลูกไปทุกเดือนทุกอาทิตย์เท่าที่เขาว่างได้นะครับถ้ามีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่ความสวยงามเนี่ยเราไปศึกษาหาความรู้ในธรรมชาติบ้างเนี่ยเราก็จะไปตรงไหนก็ได้จะไปกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปกับลูกได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลความรู้นะครับไปเที่ยวชมธรรมชาติได้เองอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่อยากให้ผู้ปกครองหรือเด็กเนี่ยสามารถเดินทางไปได้บ่อยเมื่อรักการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถไปได้บ่อยแล้วก็จะเข้าใจเด็กกว่าจะโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นหรือโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้เต็มอยู่ตัวเขาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเผยแพร่ความรู้นี้เรียกความรักเนี่ยให้คนอื่นได้รู้เรื่องด้วย
3: ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็คงรู้สึกว่ามีพลังใจนะคะอยากจะพาลูกๆของเราออกไปเรียนรู้ร่วมกันในโลกภายนอกนะคะโลกของธรรมชาติก็เป็นคุณครูให้กับพวกเราได้อีกหนึ่งคนค่ะแถมยังสร้างความใกล้ชิดความผูกพันกันในครอบครัวอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและหวังว่าจะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่พยายามที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้มามีส่วนร่วมกลายเป็นโลกใบเดียวกันให้เด็กๆของเราได้มีความสุขค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการโรงเรียนพ่อแม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลk เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่

0: นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่คูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน ab cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะ

ซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: 2วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
2: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
3: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเลขาคณิต
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
2: ค่ะ
3: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
2: ค่ะค่ะ
3: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามและทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเ
2: ม
3: ื่อเราเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงแล้วตรงนี้เนี่ยครูศรีไพรจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได
1: ้ค่ะได้ค่ะ
3: จ้า
1: ขอบพระคุณค่ะนักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูป
4: สี่เหลี่ยม
1: เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีไพรบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้คุณมีรางวัลขอท้าวความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย1

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละ
1: เอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลาสมุดรถเมย์ช่วยกันคิด

0: ไม่เห็นบอกกล่องดิน
1: ก็เขียนต่อ
0: ดิก็เขียนต่อสิคะ
2: ครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียน
3: หลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
4: กระดานไว้บอร์ด
3: ของใครมีกระดานไว้บอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไว้บอร์ด
4: ใต
3: ้อาคารใต้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไว้บอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะใต้อาคารนะคะนี่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
4: ม
3: ีหนูมีว่าอะไรนะคะเบาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
4: ้รูปสี่เหลี่ยม
3: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนขารูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้าง4ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: พร้อมเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบ
0: คร
1: ับสนุกได้ใช้ความคิด
2: ชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทํายังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทําให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าโอ๊ยเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มคาใจแล้วเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
4: ค่ะ
3: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพ
4: ี
3: ่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูศรีไพในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าเราต้องทำ

0: นี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทําให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทําให้เรามาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนําให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนําข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อๆไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นําไปใช
0: ้คนที่เป็นครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆ ก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะเพราะโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิเทศนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกสุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อ

ต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง

0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
1: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
0: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
1: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
2: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
1: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
1: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
0: อุกกาบาตอย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
2: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
1: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
2: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายนี่ก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไ

0: เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะ

ะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบสทีและเบสเอกับเบสทีเนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะComplementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง Complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกลียวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะ

นะฮะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์ม N แล้วก็ T พาร์ม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้จากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต

เกิดจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือ

0: ลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะเป็นลองดูนะคะตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วเราสั้นเลย มือเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้ครูนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: ก
1: าวนะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เสื้อแบบไหน
1: หือนี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยเราจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวงน้อง Rabbit จะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้า Rabbit ด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดู
3: Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer? In summer, I go to the beach.

ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลย

0: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะฮะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนักเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตรึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
1: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
2: ๆสวัสดีครับ
3: เพื่อนๆเห็นไหม
2: เพ
3: ื่
2: อน
3: ๆเออพี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
2: พี่ม้า
3: จะมาคัดเลือก
2: นักกีฬาสี
3: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้น
2: ใครจะสมัครยกมือขึ้น
3: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
4: พี่ม้าหนูจะสมัครเป็นนักกีฬา
3: วิ่งมาเร็ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
2: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
2: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมไหมครับ
5: พร้อม
3: แล้วอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1 2 3 4 5มีกี่คนคะตกลง
5: 5
3: ทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่อ่ะมือลองก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10ไหนธิดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิธิดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
2: 0
3: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีเอาสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
2: เขียว
3: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเอาเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1แสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
2: 5
3: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่15วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
0: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละคร เราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแต่งบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
6: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
7: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแผ่นดินถล่มพี่ด้วยขี้ด้วยแผ่นดินถล่ม
8: วอยอะไรมาเสียงดังเชียว
7: แผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่ม
8: ฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
7: ไปดูกันก่อนเถอะ
8: ฉันเราไปกันเลย
9: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปเราเห็นไหมทีหลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
6: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
10: ได
6: ้ไหม
10: ไ
6: นะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
11: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
6: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
0: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
12: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
6: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้ว1เด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้

0: มีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า Mind Mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่มันเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยไอ้พวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็นMind Mapเช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพหรือพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าเออไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั่นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ Mind Map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน Mind Mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจ้อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับนึงอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ Mind Mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ Mind Mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ Mind Mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับที่แค่ว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดนี้มา
6: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะฮะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
1: แม่ลูกแม่ลูก
6: พระจันทร
1: ์พระจันทร์เต็มดวง
6: กลาง
1: คร
6: ึ่
1: งเสี้ยว
6: ข
1: ้
6: างแรม
1: โอเคข้างแรม
6: สิบไ
1: หมคะสิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพอย่างนี
6: ้
1: สมองเราเนี่ยจะจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับวันนี้จะเริ่มในใบนี้เด็ก

นะครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็คิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราแยกเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมพเนี่ย1เก่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมพเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับโอเคนะฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนก็คือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระนเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอไปถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อมันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนแล้วเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกเป็นสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแกนนะครับคราวนี้พอได้แกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องจะท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแกนมันก็ต้นไม้อ่ะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบมันไม่ออกไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีกขวาเนี่ยทำงานนะครับและ1กิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็น1สีถ้าไม่ใช่1สีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้ว1กิ่งเหมือนกันคือว่า1คำ1ภาพหรือ1สัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับและเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอินบิวเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นรวมชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระนเรศวรเนี่ยก็พระนเรศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งนึงในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระนเรศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองข้างบนอีกนะฮะเขาบอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่า

0: เราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั้นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่ารูปไม่ได้นะฮะสัญลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้โปรเซสข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะฮะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D มันก็หมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคหรือว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะฮะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
4: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเดเรกแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชรินนะคะตรงบางเขน
0: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเลยแล้วก็จะต่อได้ง่ายนะฮะ
5: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้ในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: มมติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับติงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันนี่ถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้คำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: มาอธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยจะเรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแน่ๆเลยมั้ยแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกเราคือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากในสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวันมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อ

0: หาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
1: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปนี้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบMind Mapที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บMind Mapของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
2: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
3: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไม่แมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะ
4: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
5: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
4: ครับ
5: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
4: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีและทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ไมล์แมปในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
6: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ Mind Mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
0: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ Mind Map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
6: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ Mind Mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
7: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่ม
8: ประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
6: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียว ได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
7: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
8: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
9: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
0: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
10: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: สำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับไมแมปของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือนะคะการสอบ entrance สอบ O-Net อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจด lecture ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่อันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to

ซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหา

ด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย1ลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 × 10^-3 โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน

0: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูน้องสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องไม่นำสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จม
1: จมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี
1: ่ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
3: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5 ชื่อตอนนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1 ชื่อมีข้อแม้ว่า5 ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
6: เงาะ
1: องุ่น
7: สตรอเบอรี่
1: เชอร์รี่
0: การที่เราจะถ ามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟัง1เพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ความหมายผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมายเท่พร้อมนะคะ3 4
2: ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมาย
0: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: โดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกอ่ะ
3: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะ
3: ตัวแม่ทำให้ตัวสูง
1: ตัวทำให้ตัวสูงก็มีส่วนช่วย
4: ทำให้มีความรู
1: ้ทำให้มีความรู้จะไม่หลงนะคะอ่ะคุณธีรสุ
5: ขมี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมี
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสาม

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหลมก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดนะ
2: ไม่ได้ระวังช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกอ้าวรักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามันนอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้
2: ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything and get experience for this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose full faculty and after I learned and study everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university have many friends a good friend and good teacher for me
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
3: I study here because my mother and my father wants me to be an English teacher
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the studentsDon't get the good opportunity, the same, the big city such as Bangkok or the big city in Thailand.
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language. Okay, today you will know from Ajahn Abbey, my co-teacher.
5: Very important thing to remember. Always dress politely because if we dress very sexy, your audience will just be looking at your dress, not listening to you. Eye contact. We are just looking down like this. Good morning, class. How are you today? Today our lesson is about body language.Who knows body language? So, is it nice to see if we teach like that? No. Yes or no?
6: No.
5: Volunteer, please demonstrate this one.
2: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? Like this.
5: Okay, very good.Question to your audience. You should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
1: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
5: At the present English is the universal language that's almost all the country use for communications surelyWhen you are good writing skill, when in the future you can go to apply the job.

0: the beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
1: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: Today I'm going to talk about teaching English through project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
2: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
1: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
3: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
2: next
3: neck.
2: next
3: not neck. not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
1: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
4: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students. Teacher should give students about advice, suggestion, and how students can help solve the problem with students.
5: I so much like your presentation. It's very good about group discussion. In Thailand, your classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
4: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rules. Everyone in each group must listen leader. And everyone in each group must try to speak. Okay.
6: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
7: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยๆอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
0: ้ I think gay vocabulary can help you and your students interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and scrabble have difference crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free
1: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะคะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language user นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
8: Sign up please.
9: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหน

0: นักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
1: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountant BakerBaker. Barber.
2: Barber.
1: Barman.
2: Barman.
1: Builder.
2: Builder.
1: Butcher.
2: Butcher.
1: Carpenter.
2: Carpenter.
0: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
1: I want two volunteers. I will help.
3: What do you want to be when you grow up?
4: I want to be a dentist.
3: What do you do?
0: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
1: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
5: This job meet and greet visitor.
1: Meet and greet visitor.
5: This job work in receptions.
1: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Supatra.
6: Receptionist.
7: Oh, good.
1: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your friend.
6: Shoot one. Surfing.
1: Router.
6: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
1: A pub, or
3: a barman.
1: Barman, right?
6: Yes.
1: Good.
0: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
8: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัว

แล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection?คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับ

อย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุม

0: บนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น Translate การศึกษาIn English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documents ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่มโอเค Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปงานก็ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Textอันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Wordในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียม

ในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาพย์กลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาพย์กลอนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาพย์กลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านพลรักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอักขยาน

แมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วไอ้นิสัยรักกาบกรอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอเราโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยม

0: เป็นกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนและกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา
1: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
2: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
3: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
4: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
5: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
2: อาจารย์คะเวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
5: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นไงพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัวข้อให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐาน1 2ถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดเขาไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกราบกรอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดเลยเขารู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
4: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากรอนมันสนุกกรอนมันน่าเขียนกรอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกรอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกรอนนะครับ
5: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกลอน
4: คร
5: ับ เล่นสนุกกับกราบกลอนเอาคำจากคำเนี้ยแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
6: ี้
5: ย
6: ก็อยู่ที่พื้นฐานทั้งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การมาฝึกเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกราบกรอนนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
5: ผมเคยไปทดลองกับเด็กทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยเอาที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่านั้น4คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะรู้ว่าอ้าวฉันชอบอะไร5คำนี่ฉันชอบอะไร6คำนึกต่อได้เลย6คำหรือ6พยางค์เหลืองสดอ้าวทีนี้5คำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะห้าคำ
7: ลงสด
5: ให้ลงให้รับกับสดนี่6คำอะไรก็ได้เลย
7: อะไรก็ได
8: ้อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกาบยานี11จำนวน2บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
5: นี่ครับกาบยานี2บทที่มีสัมผัสเชื่อมบทต่อบทด้วยซึ่งเข้าจับเคล็ดวิธีของมันไม่ยากเลยใช่ไหมฮะคือเนี่ยไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอบรรลุดูแล้วมันเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้าฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทย

0: ฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกราบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุดเห็นไหมครับผมว่าเป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องบอกเขาคิดเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราบอกหลักว่าฉันชอบหรือฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
1: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้
0: ใช่ใช่อันนี้คือกล่าวของเจ้าฟ้ากุ้งเดี๋ยวผมสำหรับฝึกเด็ก
1: อันเริ่มต้น
0: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกาบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุระหุวิธีจำง่ายที่สุดคำรู้คือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นระหุทั้งหมด
2: ครูครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
3: ใครได้ยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนได
4: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
5: ลงท้ายด้วยคำว่า
3: ไหมคะกราบยานี11เด็กก็จะมีความสนุกมากขึ้นเขาสามารถแต่งกลอนได้จากเมื่อก่อนที่ครูเคยสอนเนี่ยเด็กเขาจะวัวแต่ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกลอนได้สำเร็จนะคะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
6: หัวใจของกราบยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
7: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำของจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
0: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่ด้วยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่คำเอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโครงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโครงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
1: พยาง
0: ค์เอาไปคำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
1: ครุระหุครุระหุ
0: โครง
1: เอก
0: โททีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
8: เสียง
1: คำ
0: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้

0: งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับเช่นคำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้แล้วแก๊กเขียนไง
1: แก๊ก
0: ไม่ตรีใช่ไหมกี
2: ้
0: ไม่โทแท็กซี่ก็คือเสียง
1: ตรี
0: ตรีกับเสียงโททีนี้กลอนเนี่ยมันก็มีสี่วรรคอีกแล้วโครงฉันท์กับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมีสี่วรรคเท่านั้นแต่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้งสี่วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตีจัตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่สองห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่สองนะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่สามที่สี่ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรผู้พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยว่ายามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยว่ายามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนทุนถอนผู้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดสัมผัสหรือผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
3: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพเป็นคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำนึงถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
0: เป็นกลอนนะครับ1บทโดยกวีไม่ใช่กวีน้อย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทําให้สุขอุราพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไมโทรหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตัวกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไกด์
0: เป็นไกด์ไกด์นี่ต้องใช้ไมตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนผังไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชราปตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเราลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิวรรคแรกเรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
4: กอไก่
2: เกียนเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
2: ั
4: ญ
2: เสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับผันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูซิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
5: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
6: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
7: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
8: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายๆด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาวรรคของตัวเองให้รอดคนที่1นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคมั้ยได้ยัง
9: ได้
8: คำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
9: หวัง
8: ฮะ
9: หวัง
8: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: คนนี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเริ่มเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสริมคลายรักเธอนิรันดรอะไรอย่างนี้มันมาด้วยกันได้เข้าใจไหมครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่นี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
3: เซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
4: เสียสละความรักและศักดิ์ศรี
3: เย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดีคงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียงหนึ่งวรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรและสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
5: นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ฮาดี
6: คร
5: ับพี
6: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นนะคะ
7: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
8: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดีรื่นเริงเรืองใจรื่นรมใจ2ก็คือมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์สามคือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเนื้อหาที่สร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้เขาจะแต่งกลอนเนี้ยเพื่ออะไร
9: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
8: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอจะมือกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คํา6คํา5คํา6คําเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทนึงอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาก็เขาก็ให้เขาคิดเขาเองมองเห็นนกบนยอดช่อฟ้าเลยเนี่ยไหนก็น่าเขียนถึงนะอะไรเงี้ยมองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนี่สำหรับวัยเด็กผสมให้เขาสนุก สนุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพและบรรยายความรู้สึก
9: มัธยมต้น13ถึง15ปีเหรอคะอาจารย
8: ์นี่เริ่มวัยรุ่นละ
9: ค่ะ
8: เริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันวิวหวานมาฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดเพราะอย่าลืมว่ากาพย์กลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
9: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็จะไพเราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
10: ฉันจะให้คนชมชื่น
11: ต้องขอไม่ได
12: ้ฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานาชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลย
13: หากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานผึ้งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
14: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
9: เด็กๆก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
15: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
16: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
17: แต่งกลอนแปดแบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพราะกว่าเดิมค่ะ
8: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ถ้าอยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: ครูถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีก
2: ม
1: ีไว้บอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดได้เรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูต้องใช้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะนี่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านๆมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบฝึกหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวมีตัดหัวน้ำตาไหลพราก
2: ขอหอม
1: คำนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการคิดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหม
2: เปลี่ยน
1: นะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหัวโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่ให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
4: แต่ทำจากโลหะเป็นทางแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก
4: ็เป็นกระดาษก็เป็นกระดาษแล้วก็
3: มีหลายสี
4: มีหลายสีแต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
3: ตัวเลขตัวเลขต่างกัน
4: ตัวเลขต่างกัน
3: ใช้จ่ายใช้จ่ายของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
3: ๆสีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอะ
4: แต่ว่าเด็กติดเกม
3: เด็กติดเกม
4: มากไป
3: เปลี่ยนคือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะเป็นเด็กเรียนก็มานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ย
4: แล้วบางคนก็เรียนแบบพฤติกรรมเกมอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์สื่อต่างๆที่ไม่ดี
3: ทำให้อ้วนไม่ออกกำลังกายเลย
4: ทำให้อ้วนลงพุง
0: ีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองนี่ก็คือความสดใสสว่างไสวการมองโลกในแง่ดีความหวัง
4: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
3: ่อร่างกาย
4: ร่างกายของมนุษย์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดน้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
3: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
0: สีแดงนี่เป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
5: ความรักถ้าเปรียบกับความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
4: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ในแง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
6: เออความรักก็ต้องมีความเกลียด
7: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังผู้คนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆน่ะแบบ
4: คิดสั้น
7: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
0: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
4: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสินจีนใช่ป่ะเนี่ยก็เขียนลงไปดิว่าแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
6: นิตยสาร
4: ใช่
6: มีประโยชน์
4: การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับแรกของโลกนะ
6: JK ลอลลี
4: ่ใช่ JK รวยมากเลยเนาะที่เขียนหนังสือรวย
6: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
4: ใช่เพิ่มพูนใช่
6: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปัง
4: ใช่
6: สร้างสรรค
4: ์ใช่ต้องสร้างสรรค์
6: ต้องแบบว่า
4: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายภาษา
6: คิดลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
4: ใช่
6: ก็แบบสีสัน
4: ใช่เป็นแบบ3มิติป๊อปอัพสอนเด็กเงี้ยนิทาน
6: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
0: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
4: สีฟ้าใช่ป่ะขนมหวานเป็นลักษณะและข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
7: ขนมหวานก็
4: อร่อย
7: อร่อย
4: ก็เป็นแบบว่าของไทยแห่งเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
7: ขนมหวานมันมีหลายประเทศ
4: มีสีสันที่น่ารับประทานแล้ว
7: สีสันที่สวยงาม
4: มีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
6: น่าสนใจ
4: น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะ
6: เลือกรับประทาน
4: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบจริงก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ้วน
0: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีนะคะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกในการตัดสินใจของเราได้ยังไงนวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
2: เป็นผู้หญิง
0: สวยนะคะในด้านสีดำนวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
2: ใจง่าย
0: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่ชอบวันทองยกมือโอ้ยเยอะแยะเลย
8: เขาใจอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะเขาก็ยินดีจะเข้าหอแล้ว รรมคุณช้าน
1: ะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบความชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบนี้ถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
9: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
0: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี้ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
10: ก็ของเขานะที่บอกว่าดูตามตัวเองก็สีขาวก็เป็นนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทหงุดหงิดง่ายชอบเหวี่ยงคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9: หลังจากนั้นเพื่อนๆจะออกมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
11: ด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนแล้วพี่ชอบงานดีแล้วก็ผมชอบกัน
12: ส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากเจ้าพูดและคนที่พูดช้านิดนึงค่ะ
13: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยชอบนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
14: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบใช้สีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
0: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มี

0: ด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
1: วิชาภาษาไทยวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเองในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
2: ก็การที่จะนำหมวกของใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอาหมวกของใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับเรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
0: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:00 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการเคาะหรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด
34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะ

ให้เป็นครับโพลีนิวเคลียร์ไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะครับจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กิจกรรมที่สำคัญนะคะท่านอาจารย์เชียร์อยากจะให้ท่านอาจารย์ลองคิดนะคะเป็นกลุ่มนะคะสักสร้างคิดกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีความยาวประมาณ5นาทีนะคะกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์อาจจะนำไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้กิจกรรมนี้จะต้องมีจุดประสงค์คือเพื่อที่จะฝึกนักเรียนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้อาจารย์ลองคิดดูนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวขอให้ผู้แทนของแต่ละไซต์นะคะหัวหินหนองคายแล้วก็กรุงเทพนะคะได้นำเสนอกิจกรรมที่อาจารย์ช่วยกันคิดนะคะค่ะ
1: โอเค so we're getting ready which site is going to be ready you think พร้อมแล้ว So which site would like to go first? Bangkok, Hua Hin, or Nong Khai? Hua Hin will go first. Raising your hands, always ready. Okay, well watch Hua Hin. So you with us, right?
2: Yes.
1: Okay.
2: Yeah. So this game, I think this is quite a popular game. I mean, when I was a student, I used to play this game, and when I am a teacher, I ask students to play this game as well. It's explain vocabulary by gesture and mimic, by body language.
1: Okay. Okay.
2: Yes.
1: All right.
2: So let us show you the game.
1: Okay, we have to guess. Okay.
2: All right. Yes. Now, I am a teacher. She is a student.Now, actually, we will separate. We will group a student maybe into three or four or three groups. So make them complete with each other.
1: Okay.
2: Yes, like you are the represent of the first group, and then this is your vocabulary. You have to gesture and mimic.
1: Mime.
2: Yes.
1: Mm.

0: your students are the designers and you are the one saying, I don't like that design, I like this one. Okay, so it's just a way for them to present their ideas. This is if you like. Okay, so I hope today you learned a few things that you can apply to your classroom, and I look forward to hearing about your ideas from Dr. Marty. She will be doing the session, she will be leading the session on September 20th. Okay, so please do impress her with your work. And then I will see you and your project-based work on the 27th of September. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะเห็นว่าวันนี้เราจะจบ 5C ด้วย C ที่เป็นเรื่องของ communication แต่จากกิจกรรมที่เราทำอาจารย์จะพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีทุก C ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถคิดได้ว่าในกิจกรรมที่เราทำนี่ค่ะมันครอบคลุมทุก C และจะทำให้เราทำกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เชมอบหมายให้อาจารย์ช่วยไปลองทำกับนักเรียนก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ห้องเรียนโดยที่มีตัวกำหนดว่าเหมือนกับเป็นตัวข้อกำหนดไว้ 3-4 ข้อฮะต้องมีนักเรียน35คนมีเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าฝึกให้นักเรียนได้เป็นสถาปนิกน้อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีข้อกำหนดว่ามีโจทย์ให้คุณทำเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ครีเอทอย่างเดียวแต่เป็นการครีเอทภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาคงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสทำงานที่มีความร่วมมือแต่ขณะเดียวกันมีเป้าหมายของการทำงานที่อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างให้เขารู้สึกว่าในสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะคะนั่นคือเด็กโตอยากจะขอเสริมของเด็กเล็กเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำน่ารักมากดิฉันคิดว่าบางอย่างเราอาจจะลองปล่อยให้นักเรียนทำเองแทนที่พอเขาทำโจทย์มันออกมาแทนที่ครูจะถามว่า what is he เราอาจจะให้เด็กตะโกนถาม are you a rabbit are you a dog are you อะไรเพื่อจะเป็นการทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาแทนคำตอบแล้วก็คนที่แสดงท่าก็จะตอบว่า yes I am หรือ no I am not อะไรเป็นการเสริมนะคะแล้วอาจจะให้เขาแบ่งกลุ่มเป็นคู่แล้วเพื่อจะให้ฝึกให้ทุกคนถามห้ามตอบก่อนอาจจะถาม are you a rabbit เหมือนกันทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาแล้วคนสุดท้ายคนตอบก็คือเจ้าตัวว่า yes หรือ no อันนั้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษามากขึ้นแล้วครูก็จะเป็น facilitator ในห้องเรียนที่แท้จริงค่ะคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับเซสชั่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเซสชั่นนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่พลาดไม่ได้เข้ารับการอบรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะ www.dlf.ac.th นะคะเพื่อที่จะไปเปิดดูเซสชั่นที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เซสชั่นถัดไปนะคะเซสชั่นที่5ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง5 C's นะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็เซสชั่นที่6นี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์งานของท่านอาจารย์นะคะค่ะก็รบกวนให้อาจารย์ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ได้นะคะทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะยินดีรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็งานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะ นอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหาปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: And also, they discovered big amounts of oil at a certain point. So the country became very rich, very fast. And some people feel that because of that rapid growth, they didn't have a chance in Nigeria to put in good infrastructure. Too much money came into the country very quickly. So that created one set of problems. Another truth is that the country of Nigeria was formed by sort of foreigners who were looking at Africa, the whole continent, and kind of said, okay, this part is going to be Nigeria. They divided it up, which was what the colonial powers did, especially on the African continent. Is they sort of looked at it, maybe they would look at land features or rivers, and they would decide which was going to be which country. The problem for Nigeria is that there are many, many tribes who live together in that country. And they're tribes that don't necessarily feel themselves to be friendly or to be involved with one another. So in a sense, if you compare Nigeria to ASEAN, it's kind of interesting. ASEAN is also going to be an entity that somebody or a few people thought up and created. But it doesn't necessarily mean that everybody is going to be speaking the same language, not just languages like Thai and the other languages we're talking about, but actually speaking the same language culturally, which I know you've looked at through the five C's. So in Nigeria, you have three major tribes that are very, very different from each other, and yet they are having to live together in one country that was created. So you have very different religious beliefs, very different political beliefs, very different ideas about how business is supposed to happen, and they're trying to coexist in that country. So one of the courses I taught when I was there was a course on the five C's. So I come from a very rich experience in thinking about five C's and bring some of that experience to work with you here as we think about that with regard to ASEAN. So before I tell another little story, I'll let Ajarn Naraporn translate.
1: อาจารย์ดร.มาจี้แอนเดอร์สันนะคะก็ได้ไปทำงานนะคะอบรมครูที่ประเทศไนจีเรียนะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาอาจารย์เล่าว่าประเทศนี้เนี่ยมีน้ำมันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่ามีชนเผ่าเยอะมากนะคะอาจารย์บอก 40-50 ชนเผ่ามีชนเผ่าที่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่3ชนเผ่านะคะซึ่งแต่ละชนเผ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขามีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะมีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาถิ่นนะคะภาษาชนเผ่าวัฒนธรรมศาสนาความคิดทางการเมืองนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะนั้นไนจีเรียแม้ว่าจะรวมเป็นประเทศแต่ก็มีความแตกต่างหลากหลายมากก็มีลักษณะคล้ายกับอาเซียนของเรานะคะซึ่งเราเนี่ย10ประเทศนะคะซึ่งเราจะรวมเป็นอาเซียนเนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะความศาสนาความคิดต่างๆนะคะเพราะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าได้ไปจัดการอบรมนะคะในหัวข้อเรื่อง 5Cs เช่นกันนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามีบริบทซึ่งคล้ายๆกับที่เราจะต้องเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งเราก็จะนำเรื่อง 5Cs เนี่ยมาให้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์นะคะควรจะได้ศึกษาเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับนักเรียนนะคะ
0: โอเค then another thing that I've been doing since I returned from the work in Nigeria and then some time in the United States from where I sent a little video clip of myself talking about creativity. Since I came back, I've also been teaching a course about how the brain works. And this is for a program here in Bangkok. And one of the interesting things I'm learning because I'm teaching this course is if you think about the five C's, we're really looking at brain anatomy, how the brain is built.

0: how it's structured, how the chemicals work, how it develops over time. And what we're discovering, because they're able to really study the brain now in ways that are remarkable, taking pictures of the brain in action through a process called a functional MRI. So they have people doing tasks, and then they actually watch the brain work. What I'm finding interesting is that our brains are basically built for the five C's. We're created, and our brain develops in order for us to understand ourselves, so to be involved in our own cultural background, and to become part of the culture that we're born in, which is why if you're born in Thailand, you become Thai in a way. The way you behave, what you're interested in, how you speak. And if you're born in another place, you become the culture of that other place. That's part of how we were created and how our brains were made, that causes us to fit in or become a part of where we are. Similarly, we are created, our brains are designed to be creative, to have novel ideas, to come up with new things, to say sentences. Every day we all say sentences that nobody has ever said before. That we come up, every time we speak, we are creating. We are creating all day long, and that's part of our nature. If you think about it, the brains were designed to do that. We were created to be critical thinkers. We have to learn how to do it, which is why we spend so much time talking about critical thinking. But we're designed to question things and to try to figure things out, and not just to take things in and believe anything we hear. That's part of our design. We're created to be communicators. My granddaughter is starting to form words. She's about 1 year old, and she's starting to put it together. That's just part of the way the brain is designed. Nobody is teaching her how to speak. Her little brain is ready to take on speech. And we're designed for collaboration, for us to be together. So in a sense, while the five C's are kind of a handy little set of things on the side, they all start with C, we can remember them. What's also interesting to me is that it's all part of our nature as human beings. So in a sense, we're not trying to foster something that's unusual or different or strange. We're actually trying to foster something that comes naturally for us as humans. So before we launch into the day, I'll let you talk about that.
1: อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์มาจี้ได้เล่าให้ฟังนะคะได้พูดถึงก็คือว่าท่านอาจารย์ได้มีโอกาสสอนนะคะหลักสูตรคอร์สที่ชื่อว่า How the Brain Works นะคะซึ่งมีการให้คนทำเทสนะคะทำบททดสอบแล้วขณะเดียวกันก็เข้า MRI เพื่อที่จะตรวจดูว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยนะคะถูกพัฒนามานะคะตั้งแต่เด็กนะคะด้วยการสั่งสอนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการทำงานเนี่ยนะคะพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเกิดที่ที่เรามีชีวิตนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของเราซึ่งอันนั้นก็คือ culture นะคะนอกจากนั้นนะคะสมองก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้รู้จักพูดนะคะรู้จักเขียนนะคะรู้จักที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็น creativity นะคะสมองได้รับการพัฒนานะคะให้รู้จักถามที่จะถามนะคะที่จะคิดวิเคราะห์ที่จะหาทางแก้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือพัฒนาให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นะคะสมองได้รับการพัฒนาให้รู้จักการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนนะคะการอ่านนะคะสื่อสารในทุกทางก็คือ communication นะคะและนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องรู้จักพัฒนาที่จะมีความร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอยู่

0: ได้ในสังคมอย่างสันติสุขนะคะอันนั้นก็คือ collaboration นะจะเห็นว่า5 C's เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราของร่างกายของเราของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในสมองของเรานะคะมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยไม่ใช่สิ่งซึ่ง5 C's ไม่ใช่ประเด็นใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะในสมองในห้องเรียนในสมองครูสมองเด็กไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะฝ่ายสี่อาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะกระตุ้นนะคะเราจะชี้ให้เห็นว่าเราควรจะส่งเสริมฝ่ายสี่อย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะในเด็กของเราในเยาวชนของเราและแน่นอนก่อนที่จะเกิดในเด็กและเยาวชนต้องเกิดในตัวเราก่อนในฐานะที่เป็นครูผู้ที่ถ่ายทอดค่ะ
1: Okay, thank you. So you've had this map before. You understand where we are at. And when we look at ASEAN, we think about if we consider the diversity I'm talking about in Nigeria, the diversity of ASEAN is even greater.It spans a large distance. It involves, it will involve, it's starting to involve people who come from many different walks of life. And our job as teachers is to try to get our students ready for this, which is what Shay has been working on with you through all of these past sessions. How do we get our students ready?To be able to participate in this vast and wide world. I found it interesting as I looked through the materials that you received at recent sessions to see how you really went into depth on each of the 5 C's to try to think about what it meant, how it was going to affect students, how it's going to affect you as teachers, and to try to bring it all together.So today, in a sense, there will be no new information, but there will be a chance to practice again, which is another thing I've learned about the brain. We improve through practice. Sometimes it's called rehearsal. The more we try something and do it again and again and again with a slightly different focus, the more we gain strength andan understanding and an ability to do something. My hope is, and Shay's hope, and Ajahn Narayanpuram, and all of our hope, is that this session is going to really make you feel ready to move forward with your students into the world of ASEAN and to bring your full creative selves to it. So before we engage in our first activity, I'll let Ajahn Narayanpuramsummarize that and then we'll move on
0: ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะเตรียมนะคะเยาวชนของเรานะคะให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมที่สมัยนี้เนี่ยนะคะมีความรวดเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความโลกกว้างก็กลายเป็นโลกแคบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์พูดถึงคำว่า rehearsal นะคะซึ่งก็หมายถึงเหมือนอาจารย์บอกว่าถ้าเราฝึกมากๆถ้าเราพัฒนาตัวมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะรับกับสถานการณ์ทุกประเภทที่เข้ามาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเกิดว่าเรานี้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเราเองตลอดเวลาค
1: ่ะ Okay, here in Bangkok, you're sitting at tables with a partner. If you're not sitting with somebody, please move so you can join a group. Please do the same thing in Hua Hin. Either work with the person right next to you or turn around and move. The first thing is for you to create a kind of a visual or a mind map. And I want you to be creative in this task. Don't just make a list. Really think for yourself. How are the 5 C's interrelated? When I think about them, I know that I have a particular kind of an order

0: in my mind about which comes first, which comes second, or which two are most closely related to the other ones. So what I want you to do with your partner is discuss and draw a picture of how you see the five C's relating to each other. You might use is, you might put one C inside of another one, maybe you create a Venn diagram where they overlap, but draw or create with your partner an image for how you think of the five C's. Take about 5 minutes for you to work with your partner, then I'll show you a couple of examples, and then you can show us some of your examples. All right.
1: Activity แรกนะคะอาจารย์ดร.มาจี้อยากจะให้อาจารย์นะคะลองพิจารณาดูว่าเราได้เรียนทั้งหมดทั้ง5 C's แล้วนะคะดูว่าทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทั้ง culture creativity communication collaboration แล้วก็ critical thinking เนี่ยนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ลองวาดภาพออกมานะคะอาจจะเป็นว่าใช้ลูกศรโยงนะคะอยู่ในตารางอยู่ในกล่องหรือว่าทำเป็นแบบเวนไดอะแกรมนะคะคือมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าทำเหมือนไมนด์แมปนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างไรอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องอธิบายได้นะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้โยงให้ทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นนะคะให้เวลาสัก5นาทีค่ะที่ท่านอาจารย์ลองปรึกษาท่านอาจารย์ข้างๆนะคะค่ะทั้งทางหัวหินกรุงเทพแล้วก็หนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์อธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอย่างที่อาจารย์วาดค่ะเชิญค่ะ

0: วิธีการดำเนินชีวิตของเราให้แตกต่างกันไปได้ตรงนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย creativity นะคะในการออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะ เมื่อเราเลือกวิธีการดำเนินชีวิตแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเลือก make choicesmake decision นะคะในสิ่งซึ่งเราจะทำนะคะเราจะวางแผนเราจะทำเราจะฟังเราจะพูดอะไรนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นอกจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมนะคะในชุมชนแม้ว่าจะในประเทศเราเองหรือว่าต่อไปจะเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้เราได้แชร์วัฒนธรรมนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของเราการกระทำของเรานะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสื่อสาร communication นะคะให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนอื่นนะคะแล้วก็ในเมื่อเราสื่อสารแล้วก็นำมาถึงการร่วมมือกันนะคะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือ collaboration นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์นี่นะคะโมเดลนี้เนี่ยเริ่มจากอัตลักษณ์นะคะของตัวตนของเรานะคะความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การรวมกันนะคะการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมค่ะ
1: All right, so now you're going to do another task through, let me just skip ahead because we already have done all of this activity. We're now thinking again about our students. So I'm going to give you a chance to practice thinking about the five C's with your students. Once again, you're going to be working withThe members at your table here in Bangkok, I see we have everybody is sitting with a partner, so that's great. If you want to turn around and become a group of four, you certainly can. Same is true in Nong Thai and Hua Hin. You decide, but you're working together with a partner or a group, and you're going to have a few minutes. Let me give you a little bit of time.Like maybe 15 minutes even, if we need that much time. I'm giving you a topic, and your task is to imagine students that you teach or that you could teach. So you're thinking about that age group of your students. And when I show you the next slide, I'm giving you a topic, and your job with your partners is to think of activities around this topic that would involve each of the five C's. So in a sense, it's practice for your final project. Okay, so let's take this to another place. The topic is a healthy plan for diet and exercise. Okay, so imagine that you're working with your students and they're supposed to come up withideas about a healthy plan for diet and exercise. You need to think with your partners of five activities that would be related to this topic that you can imagine doing with your students, one for each of the five C's. Okay, so this is a brain stretching activity, an application activity where you're thinking about these five ideasBut relating them to this topic for your students.
0: ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะ ก็หัวข้อก็คือ a healthy plan for diet and exercise นะคะ การวางแผนนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะ ในด้านโดยที่วางแผนด้านอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งหัวข้อกิจกรรมนี้เนี่ย อาจารย์บอกว่าให้ท่านอาจารย์นะคะคิดกิจกรรมมา5กิจกรรมนะคะ5กิจกรรมคิดอาจจะคร่าวๆนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะคะและแต่ละกิจกรรมนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ4นะคะกิจกรรมที่1ก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับ culture กิจกรรมที่2เชื่อมโยงกับ creativity นะคะกิจกรรมที่3ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับcritical thinking นะคะกิจกรรมที่4ก็เน้นเรื่อง communication กิจกรรมที่5ก็เน้นเรื่อง collaboration นะคะค่ะ ให้เวลาอาจารย์มากทีเดียวนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นดูนะคะให้ออกมาให้ได้ทั้ง5กิจกรรมนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมด้วยทั้งหมดนะคะค่ะในภายในบริบทเดียวกัน
1: Okay, just to add, I think after you have some time to work with your partner, look around, make sure everybody has someone to speak to. Don't leave anybody alone. And we will start this time with Hua Hin. I would like to have two examples, so two reports from Hua Hin. Then we'll go to Bangkok and we'll hear two reports, and then we'll go to Nong Khai and hear at least two also. So we're going to hear several examples.But make sure that everybody has someone to work with so that nobody is left alone.
0: Two examples of five activities or just two activities?
1: I'd like to hear the whole set.
0: The whole set.
1: Yeah.
0: ค่ะ Dr. Marty อยากจะได้ฟังนะคะการนำเสนองานนะคะที่อาจารย์คิด5 activities เนี่ยนะคะคือ2เซต2ชุดนะคะอย่างเช่นที่หัวหินก็2เซตของ5 activities นะคะค่ะกรุงเทพก็เหมือนกัน5 activities 2ชุดนะคะแล้วก็ที่หนองคายก็เช่นกันค่ะจะได้เห็นความหลากหลายนะคะค่ะน่าสนุกค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะคะอย่าคิดลึกนะคะคิดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ5 activities ใน10นาทีคือภายใต้หัวข้อ A Healthy Plan for Diet and Exercise นะคะ Activity 1อาจารย์ก็เน้นเรื่อง Culture นะคะในหัวข้อนั้นนะคะอีก Activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีก Activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดวิเคราะห์อีก Activity 1ก็เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะอีก Activity 1ก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะการร่วมมือกันค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ย2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้

0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสะท้อนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับ
เมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กําลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกําลัง2นั่นเองครับผลต่างกําลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากําลัง2นะครับลบหลังกําลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสําหรับพจน์1ลบ r กําลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กําลัง4ถูกมั้ยครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กําลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกําลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กําลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกําลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กําลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กําลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กําลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กําลัง4บวก1บวก r กําลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กําลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กําลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: วันนี้จะไปหาอาจารย์นงนุชครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนห้องไหนนะฮะห้องแรกเลยครับโอเคสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่ครับอาจารย์นงนุชผมนี่เป็นไงยังสวยอยู่นะครับที่สำคัญคือยังไม่มีแฟนนะครับสามารถ
1: ประโยคนี้บอกไม่ได้
0: ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็จะเรียนกันเก่งๆทั้งนั้นนะครับก็เลยผมก็จะอาศัยใบบุญเพื่อนบ้างนะครับต้องบอกว่าอาจารย์นงนุชนะครับเห็นอย่างนี้นะแกเป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็แกจะไม่ค่อยเอาความอะไรกับน้องนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถึงจะดื้อจะดุหรือว่าอะไรเงี้ยแกก็จะแบบสุดท้ายก็จะหัวเราะตามสไตล์แกแบบเนี้ย
2: เห็นบอกว่าเอาการบ้านของอาจารย์ท่านอื่นมาทำในชั่วโมงของอาจารย์ด้วย
0: ก็คือผมเนี่ยจะค้างงานของทุกวิชาเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ผมก็จะใช้วิธีว่าถ้าวิชาไหนที่แบบอาจารย์ใจดีเนี่ยผมก็จะ
3: เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน แล้วก็พอแบบไฟลนก้นแล้วแบบต้องส่งจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อยมานั่งทำ
3: คือว่าบางทีเขาส่งไม่ตรงเวลาก็เขาก็ต้องไปส่งตามหลังเพราะว่าไม่ส่งไม่ได้เพราะจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบอ่ะ
0: ใช่
3: เพราะว่าคือถ้าไม่ส่งก็จะบอกว่าให้เกรดติดรอเงี้ยซึ่งรอก็คือเขาไม่จบอยู่แล้ว
0: ใช่
3: แล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในตัวเขาเอง
0: แต่สุดท้ายผมก็ส่งครบนะแต่ว่าช้าตลอดนะ
3: ช้าตลอด
0: แต่ว่าก็ส่งครบนะครับ
3: ก็จะบอกว่าอยู่ม.6 แล้วก็คือให้ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าก็สปีสำคัญที่จะต้องไปสอบต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเตือนในเรื่องแบบให้ขยันเรียนอะไรเล่นก็ให้พอสมควรอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบไม่คืออยู่เพียงแค่ม.6จะอยู่ประมาณ2 เดือนนะฮะแล้วก็พอดีครูไป

0: ของโครงการ AFS นะคะไป10เดือนก็เลยได้ม .6 นี่จะได้สอนเขาแค่ประมาณ2เดือนนะ
1: คะตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่อาจารย์จะไปทุกคนก็เสียใจกันมากนะอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ว่าแบบว่าไม่อยากให้ไปกันว่าจะไปทำไมเลยพวกผมจะจบกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันเนาะอาจารย์ตอนนั้นถือว่าสนิทมากแล้วก็ผมจำได้ขึ้นใจว่าเคยถ่ายรูปรวมกันเยอะๆนะแล้วก็แบบบอกให้อาจารย์เอาเก็บไว้แล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์เก็บไว้ก็เอาใส่ไว้ที่โต๊ะเพราะว่าโต๊ะอาจารย์เมื่อก่อนจะเป็นแบบจะเป็นโต๊ะมีกระจกทับ
0: อันนี้รูปก็ยังมีอยู
1: ่ก็เลยแบบว่าบอก

0: อันแบบเก็บไว้นะครับอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวอาจารย์กลับมาเดี๋ยวพวกผมไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็จะเก็บไว้
1: ไม่อยู่ไม่อยู่
0: ครับผมก็ถ้าถามว่าประทับใจในอะไรในตัวอาจารย์นงนุชนะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจตรงที่ว่ามีอาจารย์ที่ดุแล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่คอยปลอบใจหรือว่าคอยแบบคอยให้กำลังใจเราบ้างถ้าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์คนนึงแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรมากมายนะแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นรุ่นที่น่าอาจารย์น่าจะจดจำได้เนาะว่าแบบว่ามีพวกผมอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ประทับใจก็คือความน่ารักของเขาอะนะฮะก็คือเขาเป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนอัธยาศัยดีก็เข้ากับเพื่อนได้เข้ากับครูบาอาจารย์ได้อะไรเงี้ยฮะก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยฮะช่วยเหลือครูบาอาจารย์แต่ก็ห่วงใยก็พยายามเตือนเขาอยู่บอกว่าอย่าหลงในอาชีพนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นหาเงินได้ก็ต้องเก็บนะคะเก็บเพื่อครอบครัวนะคะให้คุณแม่หรือให้กับตัวเองไม่ให้เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่แน่นอนสำหรับอาชีพนี้ขึ้นลงอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกกับอาจารย์นะครับว่าก็ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นความไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจแล้วก็เป็น3ปีที่ได้รู้จักกับอาจารย์ช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีแต่ความประทับใจที่นึกถึงกันนะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าดีใจถึงแม้จะเรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรคือขอให้เขาเป็นคนดีนะคะจะได้เป็นตัวอย่างคือเป็นดาราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวก
0: เด็ก
1: รุ่นหลังด้วยนะคะ
2: นอกจากเขาจะพาเราไปพบคุณครูสมัยที่เขาเรียนมัธยมแล้วในวันนี้เขาก็ขอกลับไปหาครูอีกท่านที่เคยเป็นครูประจำชั้นสมัยที่เขาเรียนป.6ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานั่นก็คือครูกุลธิดาเพชรอํานวยครูผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่2ของเขา
0: ครับสำหรับคุณครูกุลธิดานะครับก็เป็นคุณครูตอนสมัยประถมที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะครับก็คุณครูเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็พอพูดถึงถ้าให้ผมพูดถึงครูหรือว่าอาจารย์ที่ผมสนิทแล้วก็รักที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นครูกุลธิดาคนนี้แหละเพราะว่าเป็นเหมือนคุณแม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณครูเป็นคนนิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณของความเป็นแบบเป็นคนที่ให้จริงๆมากๆอะไรเงี้ยดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสกลับไปนะครับแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือดีใจที่อาจารย์ยังสอนอยู่ด้วยนะครับก็เลยจะได้มีโอกาสเจออาจารย์ที่โรงเรียนด้วยนะครับครับผมตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาล นครราชสีมานะครับผมที่ผมเคยเรียนตอนสมัยประถมนะครับก็ไหนๆก็มาถึงโรงเรียนทั้งทีแล้วก็ได้มาเจอกับคุณครูของผมแล้วนะครับผมก็เลยมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณครูด้วยนะครับเป็นรูปถ่ายที่ผมเก็บไว้นะครับทายถูกไหมครับว่าผมคือคนไหนนะครับผมอย่าคิดว่าผมดูดีเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคือคนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซ็นไว้เป็นที่ระลึกให้กับครูกุลธิดานะครับก็ถึงที่ห้องเรียนแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาต้อนรับเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอคุณครูมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาคุณครูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ
3: มาแล้วค่ะ
0: เอ้ามีเด็กผู้หญิงอ่ะ
3: วันนี้ผู้ชายไปเตรียมตัวเข้าลูกเสือผู้หญิงว่างก็เลยต้องมานั่งเรียนพี่เขาชื่อเก่าโรงเรียนอนุบาลนะคะรุ่นปี4 41 42
0: 42ครับ
3: 42พอออกไป42นะคะ

0: มันจะมีส่วนที่ต้องโมโหอยู่บ่อยๆตรงที่ไม่ชอบส่งการบ้านส่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยวก็มาทางนี้เรียกหาไม่ค่อยจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องที
1: ่
0: เล
1: ็
0: กๆใช่ก็จะใช้วิธีเพื่อนเขาก็เดี๋ยวก็ไปตามกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรีบทำแล้วเขาก็จะยิ้มประหลอกครูกลัวครูโกรธแบบนี้ค่ะ
1: ผมอยากจะบอกว่าผมจำได้หมดนะเพราะว่าเป็นช่วงป.5 ป.6 ที่มันค่อนข้างจะมีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีที่ห้องผมรักกันมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่นะครับ
2: พูดถึงห้องประจำชั้นป.6/10เนี่ยเป็นห้องที่ถูกลืมเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตอนนี้ครูไม่ได้เป็นครูประจำชั้นแล้วนะครับแล้วก็ตาจะไหลก็คิดถึงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นห้องผมว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่แบบ
0: ท้ายสุดของสายเป็นห้องสุดท้ายของสายแล้วเผอิญยังไงล่ะคะคือเหมือนกับว่าพอมีอะไรขึ้นมาก็ทับหนึ่งไปก่อน2ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะถึงทับ10ไม่ต้องถามลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแล้วทีนี้พวกนี้เขาก็จะบอกคุณครูครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาลืมเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยแหละไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันเขาถึงรักกันมากเลย
1: เวลาทำอะไรห้องผมก็จะเป็นห้องที่แบบโอยสุดท้ายตลอดแม้กระทั่งเข้าแถวครับเข้าแถวหน้าเสาธงหรือว่าเวลาเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องนั่งห้องสุดท้ายทับผมมันเป็นทับที่ไม่เคยมีใครคาดหวังว่าจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะใช้ห้องต้นๆหรือว่าห้องท็อปไปแต่ว่าก็ด้วยความที่มันกดดันมากๆอะไรเงี้ยผมก็จำได้ว่าห้องเราก็เคยแบบไอ้อย่างครูเองเงี้ยเวลาโดนใครดุใครว่าห้องนักเรียนมาผมก็จำได้ว่าตอนนั้นครูเขาก็จะร้องห่มร้องไห้ขี้แย่มากนะครับตอนนั้นน่ะผมบอกได้เลยว่าครูเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกผมนะเพราะว่าพวกผมทุกคนเนี่ยยังรักแล้วก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆที่ยังสนิทกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าครูแล้วก็ครูเชื่อไหมว่ากี่ครั้งที่เจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยพูดเรื่องครูหรือว่าพูดกันเองก็ไม่เคยเบื่อก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้ยังแบบยังเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ทุกคนยังรักแล้วก็ยังแบบติดต่อกันถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เจอครูกุลธิดาของผมแล้วก็ของเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันอบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาและได้เจอจริงๆครับ
0: ครูก็ดีใจครับแล้วก็ขอให้หนูของครูเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรทำเลยถ้าหากว่ามันไม่เดือดร้อนผู้อื่นหนูลงมือทำเลยแล้วตั้งใจทำให้มันถึงจุดที่หนูฝันให้ได้แล้วเมื่อหนูถึงจุดที่หนูฝันแล้วหนูก็หันมามองเพื่อนๆที่เขาไม่ทันแล้วช่วยเหลือเขานะลูกเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับอายุมั่นขวัญยืนนะลูกครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมมีของมาให้ครูด้วยก็เป็นลูกรุ่นพวกผมนะครับแล้วก็วงหน้าตัวเองไปด้วยเพื่อที่ว่าครูจะได้จำได้แล้วก็เก็บไว้ถึงแม้ว่าครูจะถึงว่าจะ early retire แล้วหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็อย่างน้อยก็ป.6/10ปี2542เนี่ยก็ยังรักแล้วก็เคารพคุณครูคุณธิดาเสม
0: อครับผมครูก็มีของที่ระลึกเหมือนกันครูมือสั่นเขียนไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ครูเต็มใจที่จะให้
3: เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนมีชื่อเสียงหรือทรัพย์สินมากมายเพียงใดแต่เมื่อไหร่ที่เราได้หวนระลึกถึงครูที่ได้สอนสั่งอบรมเรามาความรู้สึกของเราก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและชุ่มชื่นในจิตใจซึ่งก็คงเหมือนอย่างที่เขารู้สึกในวันนี้เช่นกัน
1: ครับผมวันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนของผมนะครับก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอิ่มนะครับอิ่มใจอิ่มใจที่ได้มีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็ทำงานค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อย

อนเป็นเด็กนะคะก็น่ารักค่ะถ้าพูดจริงๆก็น่ารักพอเขายิ้มขึ้นมารักยิ้มก็จะออกมาแล้วโมโหอยู่พอเห็นเขายิ้มก็จะหายโมโหเลยค่ะแต่ว่า

ที่จะมีโอกาสกลับมาหาคุณครูหรือว่าอาจารย์อยู่ที่โคราชอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้โอกาสดีนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับกรุงเทพก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมาถึงโคราชแล้วนะครับก็ต้องขอไปไหว้คุณย่าโมก่อนละกันนะครับแล้วถ้ายังไงเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะขออาสาพากลับมาที่โรงเรียนเก่าของผมอีกทั้ง2โรงเรียนเลยละกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นอย่าเลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเป ลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่13เซนติเมตรนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: โหยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น

1นิวเคลียไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวเคลียไทด์ค่ะการนะคะที่นิวเคลียไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเออร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวา

0: ตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์คะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัตสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่เองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ ต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการพุ่งเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์ Sharing หรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่ใส่ใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูไทยทั้งประเทศเลยนะครับกับคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านเองนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยท่านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยคณิตและวิทยาศาสตร์เนี่ยผลการสอบระดับชาติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมินนั้นทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งมีสำนักประเมินที่ได้มาตรฐานที่เรารู้จักกันในวงการศึกษาก
1: ็
0: คือTIMSS และ PISA
1: ครับ
0: ซึ่งเขาประเมินการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศ
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าเขามาประเมินของเราเนี่ยทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
1: ครับ
0: ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานของโลกเขา
1: โลกเขาอยู่ที่เท่าไหร่
0: สมมติว่าโลกเขาเกณฑ์เฉลี่ยควรจะเป็น50อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ของเรามันต่ำกว่า 50%
1: ต่ำกว่าเยอะไหมครับ
0: ก็พอสมควรแล้วที่น่าตกใจพอบอกว่าภาษาไทยจะไปเกณฑ์เฉลี่ยกับชาติอื่นได้ยังไงภาษาชาติอื่นไม่มีภาษาไทย
1: ใช่
0: ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาของแต่ละชาตินั้นปรากฏว่าเด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเด็กไทยเราเนี่ยอ่อนในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ชัดครับเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับกับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เด็กต้องอ่านภาษาไทยตีโจทย์ให้แตกให้เข้าใจแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็พ่วงกันหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องที่เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆพอทราบผลนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งก็คือสสวทสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดูแลด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นคือท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ
1: ์
0: ท่านก็ให้ผมเป็นประธานโครงการในเรื่องของโครงการที่อ่านเป็นเขียนเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะทำอย่างไรทั้งระบบทั้งประเทศที่จะมาหาทางพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งเราก็ผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำแค่3วิชาเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาทุกหน่วยเราคงไม่เฉพาะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนะครับสำนักงานการอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสสวทต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็มาช่วยกันช่วยกันคิดและพยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับซึ่งช่วงนี้โชคดีที่รัฐบาลนี้นำโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านมีงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะพัฒนาโดยมีงบประมาณเข้ามาพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับของโครงการนี้หลายพันล้านบาทในการที่จะพัฒนากันทั้งระบบนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเข้ามาถึงประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเราจบมาแล้วไม่คุณภาพการศึกษาเนี่ยด้านนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะไปโทษส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ทุกฝ่ายตั้งแต่อนุบาลจน

0: ถึงมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราแบ่งการแก้ปัญหาเป็น3ระดับก็คือพวกที่อ่อนที่สุดก็แก้ไปอีกแบบนึงระดับกลางก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแบบระดับครีมของประเทศตรงนี้ก็จะเป็นตัวชักจูงอย่างเช่นเด็กโอลิมปิกอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะใหเป็นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราระดับกลางนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับ
1: มาถึงอีกคำถามหนึ่งต้องบอกว่า

0: เลยฮะการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาและรัฐบาลอยากเห็นเนี่ยนะครับ1ต้องความรู้ต้องคู่กับความดี
1: ถูกต้อง
0: เก่งอย่างเดียวไม่ได้
1: ใช
0: ่ต้องเป็นเด็กดีด้วยเท่านั้นไม่พอต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็คือต้องศึกษาประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือสามารถให้เด็กเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กให้คนเข้าใจเคารพเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยให้คนรู้จักสิทธิรู้จักหน้าที่อย่างแท้จริงมีสิทธิ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่คือสิ่งที่ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อโตขึ้นมาจะได้รู้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นในเด็กไทยเราขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอแต่ไม่มีอะไรสายนะครับคงเป็นภาระหน้าที่ที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคงต้องเข้ามาเน้นหนักในเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ซึ่งสร้างความเสียหายมากทุกอย่างสังเกตเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับมักจะย้อนเข้ามาที่การศึกษาหมดถ้าเราให้การศึกษาที่ดีแนวในสิ่งที่ดีวางรากฐานชีวิตเขาในเบื้องต้นที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นถ้าเกิดปัญหาก็อาจแก้ปัญหาได้ง่
1: าย
0: และใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหา
1: ความรู้มันต้องมาคู่คุณธรรมใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้างั้นท่านรัฐมนตรีคิดว่าครูไทยเนี่ยควรจะสอนอะไรเด็กๆอีกบ้างนอกเหนือจากวิชาการทั่วไปที่ควรจะสอนอยู่แล้ว
0: นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าไปให้เด็กไทยนั้นเก่งแต่ในหนังสือเรียนเก่งแต่ในห้องเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเยอะๆ
1: ใช
0: ่ท่านบอกว่าหลักสูตรไทยเราขนาดนี้ที่ซ้ำซ้อนกันเยอะกระทรวงศึกษาขนาดนี้ดำเนินการแล้วนะครับหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนลดลงไปได้ 30% เหลือ 70% และในเวลา 30% นี่แหละครับที่อยากจะให้ทำกิจกรรมห้องนอกห้องเรียนบ้างเสริมความรู้คู่คุณธรรมบ้างนะครับกีฬาบ้างนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูนะครับส่วนใหญ่ในสมัยเรียนหนังสือนักจะมักจะเป็นนักกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กไทยเรานั้นขยันทำกิจกรรมที่อยู่ในร่องในรอยที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเขามาใช้ชีวิตในชีวิตจริงในการทำงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราถึงได้มีโครงการนโยบายเรียนฟรีนั้นเนี่ยเรื่องในหมวดของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงอยากให้มีกิจกรร
1: ม
0: ด้านการกีฬาการไปทัศนศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น
1: ในฐานะที่รายการครูมืออาชีพนี่ตั้งใจจะให้คุณครูเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วเนี่ยอยากให้เป็นคุณครูได้เป็นคุณครูมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษาหลายท่านที่กำลังเรียนจะเป็นครูอยู่พูดง่ายๆนะคร
0: ับ
1: ชมรายการนี้อยู่เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่ชมอยู่บ้างไหมครับ
0: ผมอยากเรียนได้เลยครับว่าขอให้น้องๆทั้งหลายภาคภูมิใจนะครับว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับเคารพนะครับเราก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูที่ไปสอนคนแนะนำให้ความรู
1: ้
0: แล้วต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลนี้โดยกระทรวงศึกษายุคนี้นั้นเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เน้นหนักในการที่จะทำอย่างไรให้สถานภาพทางสังค
1: ม
0: ความเป็นอยู่และคุณภาพของคุณครูยุคใหม่เรานั้นนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คิดโครงการครูพันใหม่ขึ้นครูพันใหม่ก็คือว่าขณะนี้คุณครูของเราเนี่ยจะเกษียณอายุกันเยอะใน10ปีข้างหน้านี้เฉพาะในสพท.นี่เกือบ 200,000 คนนะครับ 200,000 คนเนี่ยเราก็ต้องบรรจุครูเข้าไปใหม
1: ่
0: เราก็จะทำอย่างไรอยากได้คุณครูเก่งๆและเป็นคนดีเนี่ยมาเป็นครูและให้ตรงวุฒิเพราะเราได้ยินบ่อยฮะสอนไม่ตรงวุฒิและโดยเฉพาะในถิ่นที่จุลกันดารหรือพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาขออนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอนุมัติมาแล้วนะครับ 4,000 กว่าล้านที่จะทำโครงการครูพันใหม
1: ่
0: โดยรับนักศึกษาคุณครูเนี่ยแหละครับ ให้ทุนด้วยมีส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ให้ทุนแล้วจบแล้วเนี่ยไปสอนอยู่ในจุด

0: ที่ขาดครูวุฒินั้นๆในสถานที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยครูในโครงการนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยข้อพิเศษก็คือมีงานทำแน่เพราะคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยเป็นต้นแต่ว่ามีมาตรฐานเกณฑ์มากพอสมควรที่จะเข้าสมัครโครงการนี้ได้เช่นคุณเกรดเฉลี่ยคุณต้อง 3.00 นะระหว่างคุณเรียนคุณต้องประพฤติดีนะเกรดคุณต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 นะแล้วเมื่อจบแล้วคุณบรรจุเป็นข้าราชการคุณมีงานทำทันทีเนี่ยแต่คุณต้องไปสอนในจุดที่ขาดแคลนที่เรากำหนดไว้แต่เราไม่ได้บอกว่าจบแล้วค่อยรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเข้าโครงการเราเนี่ยเราบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าคุณเข้าโครงการนี้เมื่อจบแล้วคุณต้องไปสอนที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเลือกเข้าโครงการพูดง่ายๆโครงการนี้บางทุนซึ่งไปที่ลำบากอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถิ่นทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะได้ทุนด้วยและประกันการมีงานทำคือบรรจุข้าราชการด้วยแต่คุณครูอีกจำนวน 18,000 อัตรานะครับที่ไปสอนที่ไหนก็ได้ในภูมิเราหรือในที่ที่ขาดแคลนแต่ว่าสอนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับเหล่านี้ไม่ได้ทุนการศึกษาแต่ประกันการมีงานทำก็คือถ้าจบโครงการนี้คุณบรรจุในข้าราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งคุณครูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ว่าอัตราจ้างอะไรอย่างไรทั้งหลายเนี่ยเราทางกระทรวงก็มีนโยบายในการที่จะให้คุณครูอัตราจ้างทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้บรรจุมากขึ้นไม่ใช่รับแต่ครูใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเขาให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เป็นครูที่สามารถที่จะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีคุณภาพเพราะว่าความรู้ปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนะครับผู้ใดเนี่ยหยุดไม่ศึกไม่หาความรู้ก็เหมือนถอยหลัง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผมมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาครูนี่เงินเดือนน้อยคร
0: ับ
1: แล้วก็ทำให้คุณครูมีหนี้สินไม่มีกำลังที่จะส่งนู่นส่งนี่นะฮะไม่ทราบว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยคุณครูทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องหนี้ของครูเลยเป็นกันมานานมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นไห
1: ม
0: ถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปผมว่าเท่ากันไม่ต่างกันแต่นี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมคุณครูเราถึงหนี้เยอะนะครับเอานั่นที่หนึ่งอันที่สองเมื่อหนี้เยอะแล้วตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: รัฐจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกระทรวงศึกษายุคนี้จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีคงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะสอนก็คงไปดูแลในนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็มีมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินด้านใดด้านหนึ่งแล้วแก้ปัญหาได
1: ้
0: ก็คงต้องเดินควบคู่กันไปทั้งระบบและก็ยืนยันว่าใส่ใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปัญหาพรุ่งนี้จบนะครับก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: สักวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับเหมือนอย่างอังกฤษหรือเยอรมันที่ครูในกลับกลายเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงอันดับต้นๆเลย
0: ผมคิดว่าในระยะเวลาสั้นเนี้ยก็คงอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
1: ครับผม
0: แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คืออย่างน้อยไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆและมีแรงจูงใจด้านอื่นเข้ามาช่วยกันตามสมควรต้องอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี
1: ้
0: จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณมากที่สุดปีที่ผ่าน
1: ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว
0: ่
1: า
0: ใช่ปีที่ผ่านมา 340,000 ล้านอันดับหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายของประเทศที่จ่ายให้กับการศึกษาเมื่อเทียบกับประชากรรายหัวนะครับของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอังกฤษเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อื่นเนี่ยทำไมขบวนการของเราคุณครูเราถึงยังอยู่ลำบากขบวนจัดการเรียนการสอนของเราถึงยังไม่สะดวกนักเรียนของเราถึงอย่างไรถึงไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบริหารต้องเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับซึ่งผมเองในฐานะทางฝ่ายนโยบายเราก็หนีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่พ้นเราต้องช่วยกันนะครับแต่ลำพังเองรัฐมนตรีคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งคงทำไม่สำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาใดมีข้อแนะนำใดมีอะไรที่ติติงในเชิงสร้างสรรค์เราพร้อมฮะอยากให้เราอยากได้คำแนะนำผมเองเราไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่
1: อง
0: รู้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องบางท่านเนี่ยจะรู้ดีกว่าเราก็อยากขอคำแนะนำขอคำติทั้งหลายเราจะได้หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ได้ฟังท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าครูไทยก็จะมีความมั่นใจและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมาก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับเกียรติจากฟ้าสวรรค์ให้เป็นคุณครูคนแรกของลูกและโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กๆค่ะรายการของเราวันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมโรงเรียนตัวอย่างนะคะซึ่งเขานำเอาโลก2โลกนี้มารวมกันได้อย่างมีความสุขเพื่อเด็กจะมีความสุขแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กด้วยค่ะโครงการดีๆของเราวันนี้นะคะจัดโดยโรงเรียนสยามสามไตรค่ะชมรมรสนิยมธรรมชาติฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะจะได้ไปเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางธรรมชาติค่ะโดยที่มีกระบวนการในการเรียนรู้ก็คือโรงเรียนอยู่นอกห้องนะคะโลกของเราธรรมชาติของเราคือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนสยามสามไตรเรียนที่จัดหลักสูตรนะคะตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาจะเรียกว่าเป็นการประยุกต์พัฒนาหลักสูตรของเดิมที่มีมาแต่เดิมเนี่ยให้ทันสมัยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กสมัยใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ปกครองของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็มีความต้องการที่จะเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีประโยชน์ในโรงเรียนไทยนะคะหลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยของโรงเรียนประถมเนี่ยก็จะมีเป็นหลักสูตรหลักที่เรียนในเชิงวิชาการแล้วก็หลักสูตรที่เรียนแบบปฏิบัติการเราเน้นการที่จะให้เด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทั้งด้านทฤษฎีที่เราเห็นแล้วก็มีปฏิบัติการที่มันควบคู่กันไปเพื่อให้เห็นว่าตำราแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้น่ะเป็นของจริง
2: มาอยู่กับเพื่อนนะดูดีนะเป็นครูม่วงหลังก็ได้ไม่น่าว่า
3: และวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะตามชมรมรสนิยมธรรมชาติของโรงเรียนสยามสามไตรไปเรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดตะวันตกทั้งการดูนกชายเลนที่หาชมยากและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบค่ะโดยงานนี้เด็กๆ เขาจูงมือผู้ปกครองไปเรียนรู้พร้อมๆกันด้วยค่ะตลอดทริปการเรียนรู้ครั้งนี้ก็ได้วิทยากรธรรมชาติที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะ
4: แล้วเดี๋ยววันนี้กูจะให้ไปชมไปทานรับประทานเกลือที่อร่อยที่สุดในโลกที่ธรรมชาติเป็นคนสร้างสะพานตรงนี้ไปนะไปกลางสะพานนะไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วก็ดูวิวของอ่าวบางตะบูนนะครับจะมีนกบินผ่านให้เราเห็นหลายชนิดมาก
3: เด็กๆกระตือรือร้นกันมากเลยนะคะกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เพราะชมรมจะจัดปีนึงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆและผู้ปกครองจะได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนที่แสนจะกว้างใหญ่นี้ค่ะ
4: นกนางนวลธรรมดาบราวน์เฮดเด็ดใช่ไหมตัวแรก
5: พี่ขับรถมาเราจะเห็นนกยางเปียนกยางโทนน้อยกับนกยางโทนใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วมีนกเจนกตีนเทียนด้วยครับแล้วก็นกแอ่นกินรังมีเป็นบ้านที่เฉพาะให้นกแอ่นกินรังแล้วก็ตอนตัวเมื่อกี้ที่เราเจอก็คือนก

0: ี้ยวเป็นนกที่อยู่ในวงนกกระเตนเมื่อกี้มันคาบปลาไปตรงนู้นครับผมแล้วก็นกกินเปรี้ยวมันใส่ฉายาที่ชื่อว่านกกินเปรี้ยวเพราะว่ามันชอบกินปูมันชอบกินปูเปรี้ยวแล้วก็นกต่อไปที่เราเจอนกนางนวลธรรมดาเป็นนกที่มีแก้มดำดำตรงนี้ครับ
1: สนุกมากเห็น
0: ตื่นเต้นว่าตื่นเต้นครับผมที่เห็นนกที่เห็นนกใหม่ๆและขอให้วันนี้ขอให้ได้เจอนกดีๆนกหายากครับผม
2: เราตั้งชมรมรสนิยมธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยนะฮะได้สัมผัสเรียนรู้โลกรอบตัวเวลาเราสร้างหลักสูตรอันนี้เราก็จะบอกผู้ปกครองว่าเรามีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะฮะชาติในเชิงที่ออกไปเรียนรู้ห้องนอกห้องไม่ใช่เฉพาะในห้องแลบที่ทดลองแต่พอถึงเวลาเสร็จเราก็ต้องการการความร่วมมือของผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้นไม้เด็กๆ ก็เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมาก
3: ตัวสีอะไร
4: ตัวสีอะไรครับ
3: สีอะไรครับเขาบอกถูกตัวก็ได้
4: ต
3: ั
4: วสีอะไรครับ
5: สายไฟ
6: ตัวสีท้องเป็นสีขาว
3: ถูกต้องตัวสีอะไร
6: สีดำ
3: อ๋อดำ
6: เอ้ยสีฟ้า
3: อ่า
7: เยอรมันสวิฟเลตหรือชื่อเดิมอีดับเบิลที่ให้ดูได้ฟังว่าตึกใหญ่ๆนะเป็นตึกเขาเลี้ยงให้เสือดำนะไม่ใช่เสือดาวนะเป็นเสือสีดำชื่อว่าเสือแมลงผู้เป็นเหยี่ยวแดงเหยี่ยวไว้อ่อนเหยี่ยวแดงนะครับยังไม่สีแดงในฤดูนี้จะเป็นฤดูที่นกเหยี่ยวเนี่ยอพยพกลับนะครับกลับด้านเหนือบางตัวเดินทางผ่านภูเขาบางตัวเดินทางผ่านทะเลบางตัวใช้เข็มทิศเดินทางกลับบ้านตอนที่เขามากันเดือนตุลาเนี่ยจะมาทีเป็นหมื่นๆตัวนะฮะแต่เวลากลับนี่แยกกลับกันนะฮะ
8: เห็นนกอะไรมั้งครับเห็นนกอะไรมั้งครับ
9: นางนวล
10: คือกิจกรรมเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะที่ให้ที่โรงเรียนเปิดให้เด็กๆกับครอบครัวได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้พอดีคุณพ่อคุณแม่เด็กไม่สะดวกเพราะคุณแม่เขามีลูกอ่อนคุณปู่คุณย่าก็เลยอาสาพามาเพราะอยากให้หลานได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะ

0: สังเกตที่โคนหางด้านโคนหางเวลาเขาขยับตัวจะเห็นไม่เห็นสีขาวดำนะครับถ้าหางลายเนี่ยจะไม่เห็นสีดำจะเห็นเป็นลายๆนะครับยิ่งเวลาเขาบินจะเห็นได้ชัดนะครับเป็นนกปากแอ่นนะฮะเป็นก็อดวิดนะครับเป็นแบล็กเทลก็อดวิด
1: นกปากแอ่นหางดำแล้วก็นกปากแอ่นหางลาย
0: ไอ้ลงน้ำชีสที่
1: ต้องก
0: ิน
1: เทียนตัว
2: แล้วสองตัวมันต่างกันไงลูกในหางดำกับหางลาย
3: หางดำแหละหางดำตอนบินจะเห็นหางสีดำส่วนหางลายจะเห็นออกเทา
0: ๆครับตอนนี้เราจะมาที่บ้านปากทะเลนะฮะมาดูนกชายเลนปากช้อนนะครับเป็นนกชายทะเลที่ควรจะดูอย่างยิ่งเพราะว่าเหลือจำนวนแค่400ตัวในโลกนี่ฮะการนี้พามาเด็กเนี่ยเพื่อจะตามหาในกลุ่มตรงนี้ครับหมายว่าทางที่จะเดินเนี่ยจะกว้างขวางมากเพราะพื้นที่หากินเขาเนี่ยตลอดที่เราเห็นแนวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตลอดที่เขาหากินทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเดินดูจนกว่าจะเจอน่าจะเจอชายเลนปากช้อนได้แล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูนกชายเลนอื่นไปด้วยนะครับทำการจำแนกชนิดว่าเราสามารถเจอนกชายเลนสักกี่ชนิดในบริเวณนี้ด้วยครับ
4: ดูนกชายเลนปากช้อนที่เหลือเพียงแค่400ตัวในโลกเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆไม่น้อยเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆจะเจอนกชายเลนปากช้อนหรือเปล่าหรือจะเจอนกชายเลนอื่นๆมากน้อยแค่ไหน
0: แดงนะฮะเป็นชุดนอกฤดูผสมพันธุ์นะขาดำนะดูที่ขาเป็นหลักขามันจะดำๆนะฮะแล้วตัวนี้ออกเทาเนี่ยน้อยกว่านี้หน่อยจะออกเหลืองๆนะฮะตัวนี้จะเยอะกว่านะฮะตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนกชายเลนปากช้อนเยอะๆจะอยู่ตรงนั้นด้วยชายเลนปากช้อนต้องอยู่ในกลุ่มที่กำลังบินอยู่นี่แหละกลุ่มใหญ่มากเดี๋ยวลงตรงไหนดูๆนะครับ
4: เด็กๆตั้งใจดูนกกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็ไม่ลืมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็น

0: เพื่อเก็บไว้ทบทวนเมื่อกลับถึงบ้านด้วยค่ะ
1: มันทดเรื่องนกก็มีนกอีก
2: ตัวขาดำ
1: ที่มาน
2: ี่ไง
1: นกบินเป็นฝูงนกตั้งแต่ตั้งมากมายมีนกเศษตัวกำลังมีความสุข
3: จะเป็นคนดูแลหลานไงแม่เขาทำงานก็มาเกือบทุกทริปไปปีนี้เขาจัด4ทริปนี่มาครบและทริปนี้ทริปที่4แล้วทั้งปีเนี่ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปคนเดียวหรือไปในครอบครัวบางครั้งเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันมีค่ามันควรจะนุรักไว้อะไรเงี้ยนะถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ครูอาจารย์เขารู้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์มีค่ายังไงเนี่ยผลของการที่มันมีนกอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นยังไงถ้านกนี้ถูกทำลายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสอนแล้วเรามาเรียนรู้กับเขามากกว่าเขาจะรู้เองจากคุณครูอะไรเนี่ยค่ะจากคุณครูที่พามาเราเองอ่ะต้องเรียนรู้จากเขาเพราะเขาเก่งกว่าเราตอนนี
2: ้ปกติเนี่ยผู้ครองเองก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีจะบอกลูกยังไงในการที่มาดูธรรมชาติปกติก็คนทั่วไปไม่มีใครมาเดินแบบเราเนี่ยมาดูอะไรตามป่าตามนาเกลืออะไรนี่ฮะผู้ปกครองพอเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วสามารถเอาไปคุยกับลูกเองเอาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เองยามที่ไม่ต้องมากับชมรมก็ได้ก็สามารถจะพาลูกไปในที่ต่างๆที่มันมีธรรมชาติดูได้เพราะนกจะอยู่ทุกที่ในประเทศไทยอยู่แล้วลงแบบเป็นตัวนี้ป่ะหัวขมัวใช่ไหมหัวมันจะขาวๆดำๆใบอ่อนเนี่ยแต่วัยที่ดูผสมพันธุ์เนี่ยหัวมันจะดำสนิท common turn
4: อาจารย์จะนกอะไร
5: วันนี้เจอนกอะไรบ้างนะคะ
1: เหยี่ยวดำนกกินเปรี้ยวนกกินรังนกบักแอนหางดำหางลายนกชายเลนบึ้งนกนางนนเกลือเล็ก
5: แค่นี้แล้วกะว่าวันนี้จะได้เจอนกอะไรบ้างลูก
1: นกปากช้อน
2: ความสนใจของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเนี่ยจะให้เขามาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเขารอบๆคนเราแล้วก็อยู่ในแหล่งที่จะสามารถเห็นได้โดยง่ายเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาจะได้เข้าใจระบบที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงควรจะอยู่กับสัตว์บางชนิดได้แล้วก็ถ้าเราหาดีๆเนี่ยก็เจอพันธุ์ของนกหลายชนิดที่ควรดูด้วยนกจริงๆมันก็สวยหมดทุกชนิดนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็เป็นสำคัญต่อโลกเราด้วยนะเพราะว่าเขาก็ยังต้องการการให้อนุรักษ์พันธุ์นี้อยู่และไม่ให้สูญหายไปแล้วเอิญบ้านเราก็สามารถหาดูได้ง่ายๆแล้วก็มาดูกันวันนี้ก็จะให้เด็กพาดูทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวนกเองหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานของผู้คนที่ทำนาเกลืออยู่ว่าเขาอยู่กันได้อย่างสมดุลยังไงฮะวันนี้เราโชคดีนะครับเด็กๆได้ดูนกชายเลนปากช้อนนะคะนกที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกอันตรายมากนะครับได้เห็นนะครับ400ตัวในโลกนะครับ
1: ปากมันแหลมๆเสร็จแล้วตรงปลายปากมันมีกลมๆคล้ายช้อนนะคะเหมือนว่ามันกำลังอมช้อนอยู่ค่ะ
5: แล้วคิดแบบว่าก่อนมาว่าจะได้เจอนกปากช้อน
1: ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอ
6: เห็นนกกำลังไซส์อาหารอยู่นะคะแล้วพอเงยขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะช้อนนะคะตรงปลายปาก

ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงช่วงของบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการศึกษาและวิจัยตามพระราชดำริแหลมผักเบี้ยนะครับจะเป็นโครงการบำบัดโดย

0: ใช้กลุ่มของหญ้านะครับพืชชายน้ำเนี่ยเป็นตัวบำบัด
1: จุดปล่อยคือจุดปล่อยน้ำเสียตรงนี้ไปนะฮะประมาณ100เมตรข้างหน้าเนี่ยทูบฤาษีหรือกลุ่มหญ้าเนี่ยก็จะสามารถบำบัดน้ำให้ดีได้ที่ปลายทางเลยนะฮะ
2: ไปลอง
0: แสดงว่าเด็กๆถึงจะไม่ได้ใช้โดยตรงแต่จะเข้าใจว่าอะไรที่ธรรมชาติจะช่วยเราได้บ้างไม่เช่นไม่ใช่เห็นตรงนี้แล้วมันเป็นของไร้ค่าหมดทุกอย่างเช่นหญ้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืชจริงๆแล้วก็คือเขาก็ทำงานอยู่ร่วมในโลกเราให้เราได้ใช้น้ำที่ดีๆได้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็เด็กเข้าใจร่วมกันเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยแนะนำและช่วยบ่งต่อว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเกื้อกูลกันนะทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไปอาศัยเขาอย่างเดียวโดยผักภาระต่างๆให้ธรรมชาติหมดเลย
3: ในกรุงเทพมันหายากไงคะแล้วก็ถ้าเขาออกมาศึกษาธรรมชาติเขาได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นศึกษาไปพร้อมลูกแล้วเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเราได้ต่อยอดกับลูกด้วยไม่ใช่ว่าลูกออกมาคนเดียวแล้วลูกก็รู้อยู่คนเดียวกลับบ้านลูกไม่ได้ต่อยอด

0: ครับตอนนี้ก็พาเด็กมาดูต้นที่ต้นไม้ชายเลนนะฮะที่เขาดูดน้ำทะเลออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาทางรูใบด้านใต้นะฮะก็จะเป็นเกลือที่เขาต้องเอาเกลือออกจากระบบน้ำของเขานะฮะไม่งั้นเขาก็จะถูกดองด้วยเกลือที่ออกมาเนี่ยก็เลยถูกกลั่นมาอย่างบริสุทธิ์มาที่ใต้ใบนะฮะก็จะให้เด็กๆลองทดลองว่ามันอร่อยมากก็เนี่ยครับมันความเค็มมันก็อยู่ที่ใต้ใบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกลือที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากๆนะฮะ
1: อร่อยมาก
2: กันเถอะรสเป็นยังไงบ้างล
3: ูกแต่กันเถอะ
4: เค็มๆหวานหวานอร่อยกว่าเกลือที่เราใช้กันครับ
5: เอาใบนึงไปแช่แล้วเกลือนี่ไปออก
2: แล้วรู้ป่ะมันต้นอะไรอ่ะ
4: ต้นสมแขขาครับ
6: ตอนนี้ชมรมรสนิยมธรรมชาติเดินทางกันต่อเลยค่ะโดยมีจุดหมายอยู่ที่ชายหาดทะเลหัวหินที่นี่นอกจากเด็กๆจะได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ทำไปพร้อมกันค่ะ
0: คือให้เด็กเข้ามาเล่นที่เล่นน้ำชายหาดแล้วก็ให้หาสิ่งที่เคยมีชีวิตนะซากของสิ่งที่มีชีวิตไปนะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นไปแล้วให้เขาดูทีว่าสิ่งที่เขาเก็บมาเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างเราก็จะมีหนังสือให้ดูนะมันก็ทำเป็นเรื่องของนักสืบหนังสือที่เราไปใช้ก็คือนักสืบชายหาดเนี่ยให้ดูว่าเด็กสามารถเอาสัตว์หรือซากสัตว์มาดูแล้วว่ามาวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรเคยอยู่ในทะเลยังไงบ้างหรือมีชีวิตรอบๆนั้นยังไงบ้างให้เขาเรียนรู้โดยการเปิดสมุดเปิดหนังสือดูนะครับต่างๆก็จะพบบ้างไม่พบบ้างก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้เขาเข้าใจว่าในระบบของชายหาดมันก็มีสิ่งมีชีวิตที่มาประกอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นเรื่องของความสนุกด้วยแต่เขารู้เขาหาได้ก็จะเขารู้สึกจะภูมิใจว่าฉันได้หาได้แล้วนะได้รู้จักสิ่งตรงนี้ได้แล้วอะไรประมาณนี้
7: ผมได้ตัวนึงแล้ว
8: เอาไปทำอะไรครับ
7: เอาไปประดิษฐ์ของดีของเราเล็กจิ๋วเลยอ่ะ
8: หอยอะไรลูก
7: หอยมุดหอยเสือไงเป็นหอยที่ชนิดเหมือนหอยแกะเก็บไข่มุกอ่ะ
8: ได้อะไรมาคะได้อะไรมาบ้าง
7: หอย
8: เอาไปทำอะไรลูก
7: แต่ใส่
8: ไว้ทำอะไรคะ
7: ไม่รู้
8: เอาไปทำอะไร
7: เก็บ
9: กิจกรรมหลักๆที่เวลาเราจัดเนี่ยนะคะก็จะออกแบบไว้สำหรับเด็กๆคุณครูเองก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นการไปสำรวจชายหาดไปสำรวจป่าเล็กๆเราจะมีใบงานหรือข้อกำหนดให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกว่าอ้าวฉันอยากจะสนใจเรื่องอะไรเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยเราจะไม่บังคับให้เขาเลือกนะคะเราจะปล่อยให้เขาเลือกโดยอิสระเพราะว่ามันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นจะสนใจเรื่องไหนเราจะให้มันมาจากภายในเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็อาจจะต่อเนื่องเรื่องนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาเด็กๆจะบันทึกเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็จะเก็บรวบรวมทุกวันการนำเสนอก็เขาเองก็ต้องเลือกเองเขาอยากจะเป็นนำเสนอแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
8: มะขาม
10: นี่ปากกาเลย

0: ไอ้สัง
1: ไอ้สังลูกสังสังสัง
0: เซลล์ลูกเซลล์ลูกสัง
2: ในณที่นี้คุณครูก็ถือว่าได้ถูกพยายามหากันด้วยความเคร่งเครียดเป็นเวลาตั้งเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยก็นับว่าบทนี้ต่างหากที่ถือว่าเยี่ยมยอดของเด็กนะครับที่มาเก็บเอามาแล้วมาดูมาติดตามว่าเป็นจัดที่ไหนอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
3: เช้าวันใหม่การเรียนรู้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งค่ะจุดหมายก็อยู่ที่ปราณบุรีนั่นเองโดยเด็กๆและผู้ปกครองจะได้ศึกษาป่าชายเลนค่ะมาดูกันนะคะว่าความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
4: ตอนนี้ที่เรามาเรียนรู้กับเด็กๆนี่คือเป็นป่าชายเลนปราณบุรีนะครับเป็นป่าชายเลนที่ถูกจัดการให้มีทางเดินในป่านะครับระยะประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยแล้วแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีบอกความสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในป่าเนี่ยได้หลายอย่างมากนะครับเดิน1กิโลเมตรออกมาเนี่ยก็จะได้ความรู้ทั้งเกือบทั้งระบบของป่าชายเลนนะไม่ว่าจะเป็นระบบของพันไม้ต่างๆมีชื่อให้เกือบทุกชนิดนะฮะเป็นหลายสิบชื่อเลยนะครับแล้วก็พันสัตว์อีกเป็น10ชนิดเลยทั้ง2อย่างรวมกันเนี่ยก็คือระบบของป่าชายเลนแล้วจะอธิบายความเป็นอยู่เขาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเกื้อกูลกันอะไรช่วยอะไรนะฮะป่าไม้พันไม้เนี่ยทำอะไรให้กับสัตว์บ้างสัตว์ทำอะไรให้กับพันไม้บ้างอันเนี้ยเด็กๆก็ตั้งแต่เด็กๆอนุบาลไปก็สามารถรับรู้ได้นะฮะพ่อแม่ก็เพียงแต่ว่าอธิบายให้ฟังตามที่เข้าใจที่เห็นมันก็เป็นป้ายที่อธิบายง่ายๆแล้วก็สนุกสนานดีด้วยนะครับ
2: เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไปตรงเอนะครับแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ

0: ผิวอย่างนี้จะเป็นพวกโปร่งขาวหรือโปร่งอื่นๆนิดหน่อยนะครับเขาบอกอายุหนึ่งก็คือความสูงเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสัก3ปีผมจะขึ้นเยอะขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
1: สิ่งที่เราได้ก็คือได้เรียนรู้ร่วมไปกับลูกนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวและมีอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับพ่อแม่ด้วยซ้ำนะคะทั้งเรื่องนกเรื่องอะไรที่เราไม่เคยสนใจเราก็ได้ทราบเรื่องพันธุ์ไม้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มันเหมือนปลูกฝังไปด้วยค่ะลูกรู้ด้วยเรารู้ด้วยช่วยกันรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วเงียบฟังผู้ดีขันมีตรงนี้ไหมผู้ดีขันตรงนี้จะฟังเสียงไว้ดี
2: จะเห็นในความประทับใจของลูกว่าลูกเนี่ยมีความสุขนะคะเห็นไม่ใช่แค่ลูกของเราเองเพื่อนๆของลูกก็มีความสุขและลูกเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติซึ่งจริงถ้าเราพาไปเองเนี่ยเด็กเขาจะคือมองเห็นแต่เขายังไม่ได้ความรู้ลึกลงไปแต่มาได้เข้าในกลุ่มของชมรมรักธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นตัวแม่เองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ได้เชื่อมโยงกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเองก็ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ต่างวัยกันซึ่งในวัยของลูกนี่ก็ถือว่าเล็กนะคะแต่เขาพอเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือเขาสามารถกลมกลืนแล้วก็ปรับตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนพี่ๆได้โดยตัวธรรมชาติที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาพบเห็นเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอามาคุยเชื่อมโยงกันได้นอกจากว่านี่เขามารับประสบการณ์จริงแล้วสิ่งที่จะต้องไปให้เขาต่อคือในเรื่องของตำราต้องเสริมให้เขาในส่วนของตำราแล้วก็พาเขาไปต่อในเรื่องของธรรมชาติที่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในโรงเรียนซึ่งธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ทุก

วันใช่ไหมคะเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้คือตอนนี้เขาเนี่ยสนใจในเรื่องของธรรมชาติเราก็สามารถให้ประสบการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเขาค่ะได้

0: อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมีความวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติเด็กเนี่ยจะได้สะสมความรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะไปมีความคิดในอนาคตว่าเราจะดูแลป่าชายเลนหรือว่าป่าไม้ต่างๆอะไรเนี่ยให้ยั่งยืนยังไงถ้าเราไม่ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าปัญหาการทำลายป่าหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศชาติยังไงการที่ผู้ปกครองมากับเด็กด้วยเนี่ยค่ะก็มันเป็นการที่ว่าผู้ปกครองเองเนี่ยค่ะก็เรียนรู้จากการตรงนี้เนี่ยค่ะจากครูเหมือนกับเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะมองได้ไกลกว่าเด็กพอกลับไปแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มมุมมองของเราที่มีต่อการที่ได้มาในทริปต่างๆเนี่ยเสริมความรู้ของเด็กเนี่ยค่ะให้เด็กได้มากขึ้นได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอะไรเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะ
1: สิ่งที่เด็กในวัยนี้ที่จะได้รับเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตต่อชีวิตของเขาเมื่อเขาโตขึ้นถ้าเราพาเด็กๆในวัยนี้ไปเที่ยวห้างนะฮะซื้อของเด็กก็จะติดภาพลักษณ์ของการใช้เงินความฟุ้งเฟ้อแต่ถ้าเราพาเด็กมาในสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติมองดูว่าเหมือนเด็กไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปความรู้สึกต่อไปเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมก็คาดหวังว่าเด็กเนี่ยมีความคิดคือไม่เบียดเบียนคนอื่นโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม
2: ความหวังผลที่พาครอบครัวคุณพ่อแม่กับเด็กมาด้วยกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้คุณพ่อแม่ได้พาลูกมาเองในเวลาที่สมควรเพราะปีนึงเนี่ยทางเรียนเองเนี่ยจัดชมรมแค่4ครั้งถึง5ครั้งแต่ว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยมีโอกาสที่จะพาลูกไปทุกเดือนทุกอาทิตย์เท่าที่เขาว่างได้นะครับถ้ามีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่ความสวยงามเนี่ยเราไปศึกษาหาความรู้ในธรรมชาติบ้างเนี่ยเราก็จะไปตรงไหนก็ได้จะไปกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปกับลูกได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลความรู้นะครับไปเที่ยวชมธรรมชาติได้เองอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่อยากให้ผู้ครองหรือเด็กเนี่ยสามารถเดินทางไปได้บ่อยเมื่อรักการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถไปได้บ่อยแล้วก็จะเข้าใจเด็กกว่าจะโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นหรือโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้เต็มอยู่ตัวเขาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเผยแพร่ความรู้นี้เรียกความรักเนี่ยให้คนอื่นได้รู้เรื่องด้วย
3: ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็คงรู้สึกว่ามีพลังใจนะคะอยากจะพาลูกๆของเราออกไปเรียนรู้ร่วมกันในโลกภายนอกนะคะโลกของธรรมชาติก็เป็นคุณครูให้กับพวกเราได้อีกหนึ่งคนค่ะแถมยังสร้างความใกล้ชิดความผูกพันกันในครอบครัวอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและหวังว่าจะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่พยายามที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้มามีส่วนร่วมกลายเป็นโลกใบเดียวกันให้เด็กๆของเราได้มีความสุขค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการโรงเรียนพ่อแม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ไป

0: ให้
1: ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะ

ริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้

0: คนสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติ

0: เมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในสุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
2: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
3: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเรขาคณิต
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของเรขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
2: ค่ะ
3: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
2: ค่ะค่ะ
3: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบตามเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามและทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเ
2: ม
3: ื่อเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยม

0: ทีเรียนไม่กี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีนี้ถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเออเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงงั้นตรงนี้เนี่ยครูถิไพจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได้
1: ค่ะได้ค่ะ
0: จ้ะ
1: ขอบพระคุณค่ะนักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีภัยบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้ครูมีรางวัลขอเท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย1

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละเอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลาช่วยกันคิดเราว่าเอาไหมคะ
1: สองสอง
0: กล่องดินได้เห็นบอกกล่องดิน
1: โอ้ยต้องเขียนต่อ
0: ต้องเขียนต่อสิคะครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนอาจจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียนหลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
2: กระดานไวท์บอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวท์บอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวท์บอร์ด
2: ใต
0: ้อาคารใต้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวท์บอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะ
2: ใต
0: ้อาคารนะคะนี่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
2: ม
0: ีหนูมีว่าอะไรนะคะเบาะโอ้หนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
2: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนขารูปสี่เหลี่ยม
2: จัตุรัส
0: เดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

้อมเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัด

0: เดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบครับสนุกค่ะได้ใช้ความค
2: ิดชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทำยังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทำให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่านี่มันทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
4: ค่ะ
3: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ไงเพราะถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพ
4: ี
3: ่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูจีไปในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
4: ขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อๆไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
3: ้คนที่เป็นครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆ ก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงนี้สำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิเรียนนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่า

การเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนายนาตรงประเสริฐครับอีกท่านนึงครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮะครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย 2:00 น.
4: It's the unknown, isn't it?
5: It's the unknown. So things is exciting, you know, it's really scary.
4: Yeah.
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
4: Ready? Random weights and some rules about bridges.
1: Hope it's algebra.
4: Yeah.
1: Or
4: Albert, algebra's nice because you can link it.
1: Yeah.
4: To so much different stuff.
3: ท่าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
8: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
9: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
1: I don't like the idea of doing shape stuff.
4: Shape stuff's harder.

0: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
1: ยินดีที่รู้จักค่ะ
0: ครับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: Ready?
3: Sequences and bridge lines.
2: Oh.
3: See what happens through it.
2: Thank you. That's cool. Cool, that's really random.
3: Well, they used to take over the bridges, don't they?
2: And some weights. It's a bucket itself.
3: Wow.
2: Okay.
3: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a...
2: Watch me.
3: It's like Alice in Wonderland.
2: Yes.
3: Excellent.
2: Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. I've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think.
3: Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, but I can see in the surroundings.
2: I mean, there's lovely algebra, I suppose we wanted, right?
3: Yeah,
2: we love algebra.
3: Yeah, so that's
2: and
3: good.
2: The pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
3: Weights and bridges.
2: Yeah, I can see links there.
3: Strength, definitely.
2: Oh, yeah, I'm feeling a lot more comfortable now that I
3: like knowing.
2: I know what it is. Like, yeah. my brain, I feel like my brain's already working.
3: Need to find out if this is going to tell us what actual topic is.
2: Yeah, but I'm pleased so far.
4: Right, so we're going to watch the DVD, and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
2: More surprises? Okay.
3: Let's go.
5: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
6: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำไทยที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
3: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history as well.
2: Yeah, because that's something, yeah, that... You
3: know, my passion. Exactly. You're engineer.
2: Engineer in the history.
3: What more do we need?
4: Yeah. Artist.
2: And the artist, of course.
6: วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
5: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
4: So, this is the space that you're going to be working in.
3: Wow.
2: That's quite, quite big.
3: Precious space.
2: It's very blank.
4: You've got very simple materials to work with.Be thinking about things like structure, maybe things like that too, little curve.
0: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
4: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical maths lesson is up to you. But we would like you to use all of this space. Whatever you're making, it's going to fill the space.
3: Wow.
5: ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2 กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
3: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
1: ใช่มีถ่านหินนะ
7: ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหมนี่ก็คือแนวคิดหลักนะเอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
8: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
7: แล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับ เริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
8: ใช่
3: so
7: ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
8: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะ
7: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกรูปแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
8: ใช่
7: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
8: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
7: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
8: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
7: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
8: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
9: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
10: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
9: งเลยใช่ไหมฮะ
10: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
9: เพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
10: ใช่
9: สเกลมีอะไรแบบน
10: ี้แต่ไอ้ถ่านหินนี
9: ่
10: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
9: ครับ
10: มันก็คงยาก
9: ครับคุณครูนายนาฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
11: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
9: ครับกลายเป็นเอา3วิชามาบูรณาการกัน
11: ใช่
9: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
10: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเขาไปเป็นวิชารวมกันเป็น1วิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเขาไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาอย่างเช่นว่าพาออกไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
9: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
11: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปอะค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก็ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
9: ือ
11: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอะไรก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างละอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบน
9: ี้
11: ส่
9: วนใหญ่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็ก
10: ใช่
9: นะฮะนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
10: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
9: ่
10: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
9: ร
10: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
9: ครับ
10: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเงี้ยเหมือนกับที่ในเทคเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นประชาบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหม
2: ครับผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่อะครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือป่าชาวบ้านเขาก็จะมา อธิบายพาเด็กนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: หรือว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะพี่เด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ป่าชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที ่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหน
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle pleaseBasically, we're here next to the Baltic, okay, which is a contemporary art museum, and we're sitting just on the edge of the Tyne, okay? Looking around you, what I want you initially to think about is what sort of math can you see around you, okay, with a particular reference on the bridges, okay, so thinking maybe about shape, things like that.Maybe looking a bit with history as well, okay? Just quickly

0: And I describe this one as awesome.
1: Excellent. All right, thank you. Should we have a look at the final bridge at the bottom then?
2: Yeah, it's interesting. Is it wide enough?
0: It looks like it's just about right.
2: Oh, it's just going to go under. Super.
3: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
4: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประมวลสะพานที่ทำออกมาแล้ว
5: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
6: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
5: ้
6: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริง
5: ๆ
6: เด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
7: เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับ
5: ค
7: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได้แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมของเขาม ันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
5: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมครับว่าการปฏิบัติจริงพาไปข้างนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องมีการคิดนอกกล่อง
7: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือฉันต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงเนี้ยให้เสร็จ
5: ครับ
7: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามากิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
5: สมการง่ายมาก
7: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
5: ครับ
7: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
5: ครับคุณนิณาคิดยังไงฮะ
6: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาเพราะเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้
5: ค
6: ่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเนี่ยพอเขาได้รับการฝึกแบบนี้มันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
5: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมด
7: ใช่
6: ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อย
5: ๆ
6: ทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบนี้เด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี
5: ้น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี้สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
6: ่
5: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือควรจะเป็นยังไง
7: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
5: ค
7: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
5: อ๋อเหรอ
7: คือการให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
5: เพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
7: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเง
5: ี้
7: ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจจริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
5: ็
7: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเอง
6: ก็คือจริงๆอ่ะการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
5: คือ
6: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควร

0: ที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
1: ผลงานออกมาแล้วใช่ไหม
0: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
1: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาและคุณครูนายนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคเบิลแบนด์ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่มั้ยครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA E เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสารสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทะนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างที่สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วลงสั้นเลยมือเล็กเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
2: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้คุณนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
3: กาว
2: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
3: กาไก
2: ่สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีสีเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
3: เส
2: ื้อ
3: แบบไหน
2: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยเราจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกห่วงน้องแรบบิทจะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้าแรบบิทด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดู
4: Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What do you do in summer?

0: ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะฮะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
2: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
3: ๆสวัสดีครับ
4: เพื่อนๆเห็นไหม
5: เห็น
4: พี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
3: พี่ม้า
4: จะมาคัดเลือก
3: นักกีฬาสี
4: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้นจะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
6: พี่ม้าหนูจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
4: วิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
4: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมไหมครับ
5: พร้อม
4: แล้วอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1
5: 2 3 4 5
4: มีกี่คนคะตกลง
5: 5
4: ทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่มือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลขถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
5: เขียว
4: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1
5: 2 3 4 5
4: เอาล่ะแสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่
5: 15
4: วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร

0: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแต่งบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
1: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
2: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแผ่นดินถล่มพี่ดูที่ด้วยแผ่นดินถล่ม
3: โวยวายอะไรมาเสียงดังเชียว
2: แผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่ม
3: ฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
4: ไปดูกันก่อนเถอะ
3: ใช่ฉันเราไปกันเลย
5: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้ว
6: ใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อน
5: ใช่ด้วยหน้าแตกไปเรา
6: เห็นไหมที่หลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
1: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
3: ได
1: ้ไหม
3: ได
1: ้นะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
7: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
1: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทําหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
0: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทํางานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
8: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได
1: ้จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: มื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า mind mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคุณจะในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นอธิบายวิธีการเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจ้อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับผมไม่จดนะครับเดี๋ยวบางคำหายก็ไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดนี้มา
6: ครับได้4คำค่ะ8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
1: แม
6: ่
1: ล
6: ู
1: กแม่ลูก
6: พระจันทร
1: ์พระจันทร์เต็มดวง
6: พระจันทร์ขึ้นเสี้ยว
1: ขึ้นเสี้ยว
6: ข้างแรม
1: โอเคข้างแรม
6: สิบไหมคะ
1: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะคันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นนะฮะจำไม่ได้นะฮะ
6: นาฬิกา
7: ถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยประจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับคราวนี้จะเริ่มไปใบนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บเนี่ยไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็มีคิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆแนวละเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราแยกเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ย1เก่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับโอเคนะฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแล้วนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6เพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเราเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนนั่นคือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะเราอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนแล้วเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแกนนะครับคราวนี้พอได้แกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะครับว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องที่ท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากตรงต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแกนมันก็ต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยๆแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและ1กิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็น1สีถ้าไม่ใช่1สีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้ว1กิ่งเหมือนกันคือว่า1คํา1ภาพหรือ1สัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับและเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอิมบิวเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นรวมชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเรศวรเนี่ยก็พระเรศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งนึงในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเรศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลย

0: ัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะฮะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจสิ่งอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองมองข้างบนอีกนะฮะไม่บอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมพเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่าวาดรูปไม่ได้นะฮะสายลักไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งกิ่งหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้process ข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะฮะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กเนี่ยมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่ค่อยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคหรือว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันมาได้10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะฮะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
4: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่คัชลินนะคะตรงบางเขน
0: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเลยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
3: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้ในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: สมมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะปิงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้คำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: าอธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยจะเรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแน่ๆเลยไหมฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะอีกแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกก็คือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวรรณมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
7: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปนี้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบ mind map ที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บ mind map ของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
8: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
9: สมุดก็มันอาจจะได้ หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไม้แมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮะ
6: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
10: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
6: ครับ
10: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
6: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีและทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ไมล์แมปในการสรุปแผนนักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
11: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
5: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน mind map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ mind map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
11: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
3: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,000

0: อัน920หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
1: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมมึงที่ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
2: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
3: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นอยากก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
4: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับผมจะสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
5: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
6: ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: ำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ Mind Map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือนะคะการสอบเอ็นทรานซ์สอบโอเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่มันอันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: อ้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work and energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลล่างานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cos theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง Fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์กรรมการทางฟิสิกส์

0: power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรม

ในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอรรถนิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระ

รับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหน้าว่าอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางปริศนาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทเวทไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริต

ได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนา

0: อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อพ้นโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะ

0: ป้าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
1: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูน้อยสิ
0: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
3: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
0: ผู้ใหญ
3: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
0: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
3: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
0: โอ้ย
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
3: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
3: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นี่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาที่ใครไปใครมาก็ชื่นชมนั่นก็คือที่นี่มีห้องสุขาที่หอมสะอาดสวยใครๆได้มาเห็นก็มีความสุขกันทั้งนั้น
1: ห้องส้วมหรือเรียกว่าห้องสุขาเป็นห้องที่ทำให้ผู้ไปใช้มีความสุขและโดยเฉพาะในช่วงหลังโดยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะได้มุ่งเน้นลงมาด้วยจริงเราจึงเน้นเรื่องส้วมเพราะทุกคนยืนยันว่าถ้าส้วมดีทำให้สุขภาพดี
2: ใครอยากจะเป็นประธานใครอยากจะทำหน้าที่โน้นหน้าที่นี้ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยสภานักเรียนเป็นต้นแบบก็เลยไปค้นหากันก็มีตอนนี้พอดีก็มันมีกิจกรรมของพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือจิตอาสาเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแทนที่ทันทีว่าหนูไม่ต้องทำกิจกรรมหลายเรื่องไหนจะเราเอาโครงการชมรมคนรักส้วมเข้ามาเพื่อจะเข้าเรื่องสภานักเรียนหนูก็จะได้เรื่องของจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำงานอย่างเดียวได้หลายๆอย่างประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเรียนต้องเป็นเรื่องหลักกิจกรรมต้องเป็นรองอยู่แล้ว
0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง3ปีซ้อนก็โดยการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆในทุกกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่นี่เลยทีเดียว
3: ก็คือว่าโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะมีประธานสภานักเรียน1คนแล้วก็รองประธานอีก2คนแล้วก็เราจะมีเลขา1ประชาสัมพันธ์1ใช่มั้ยครับแล้วเราก็แยกไปอีกเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่ายนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายโดยเรานะครับจะแยกเป็นช่วงชั้นคณะกรรมการเราจะมีอยู่สัก3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือช่วงชั้นที่1เราจะมีประธาน1คนรองประธานอีก2คนแล้วก็ประชาสัมพันธ์1เลขา1จะมีหัวหน้าตามกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมอย่างละ1คนแล้วเราก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นกรรมการช่วงชั้นนะครับดูแลห้องน้ํา1คนเป็นกรรมการ 2B number 1ของช่วงชั้นที่1 1คนแล้วก็ยังเป็นกรรมการอย.และคบส.อย่างละ1คนด้วยครับ
0: ถ้าจะพูดได้ว่านักเรียนเกือบครึ่งนึงของโรงเรียนนี้ต้องมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งและต้องมีวาระในการประชุมของคณะกรรมการนั้นเพื่อให้คณะทํางานซึ่งนั่นก็คือเพื่อนักเรียนจํานวนที่เหลือได้ไปปฏิบัติงานต่างๆของสังคมเล็กๆของพวกเขา
4: ในวันนี้นะคะก็อยากจะแจ้งเกี่ยวกับวาระต่างๆของพวกเรานะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแต่ละเรื่องก็อยากจะขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะในวาระแรกก็คือเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำของเราก็มีชมรมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประธานมีปัญหานิดหน่อยก็อยากจะมาเสนอเพื่อนๆโดยใช้การใช้ในการแนะนำนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สภาเรียนนี้จะมีส่วนร่วมในการดูแลห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำต่างๆจากเพื่อนนะคะใครมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
5: ผมครับ
4: เชิญค่ะ
5: ก็คือว่าอยากจะให้นะครับเห็นชอบว่าจัดตั้งเวรเขตรับผิดชอบห้องน้ำให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะอยากจะให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในที่นี้ด้วยครับ
4: ค
6: ่
4: ะ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณคร
6: ับ
4: มีใครม
6: ี
4: ข้อ
6: คิ
4: ดเห็นอะไรอ
6: ี
4: กไหมคะ
6: ครับก็ผมเคยไปทำความสะอาดในห้องน้ำของผู้หญิงมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบอดและคำขวัญมากมายนะครับก็อยากจะให้มีในห้องน้ำของผู้ชายบ้างครับมีขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยครับ
7: เชิญ
4: ค่ะ
7: พี่ลาล่าคะก้างอยากจะเสนอว่าห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคประธานพิดาล่าและคณะกรรมการคนอื่นเห็นด้วยกับก้าวไหมคะ
4: ทุกคนเห็นกับความคิดของน้องไหมคะ
8: เห็นด้วยค่ะ
4: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
2: เพราะว่าการทำงานกับเด็กมันย่อมมีการผิดพลาดแล้วก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดความรับผิดชอบในบางวันอย่างบางวันเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็เลยไม่ไปดูไม่ไปทำเราก็อย่าไปลงโทษหรือว่าไปดุด่าอะไรพวกนี้ก็ใช้การพูดคุยว่าเอ้าวันนี้ไม่สะอาดใช่ไหมคะแล้วหนูกล้าเข้าไปนั่งไหมลูกพอเข้าไปมีกลิ่นหนูจะต้องอุดจมูกเข้าไปแล้วมีความสุขไหมคะการที่เราเข้าไปในนั้นเราทำไปเพื่ออะไรก็บอกว่าไปปลดทุกข์ บอกเมื่อไปปลดทุกข์ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูต้องบีบจมูกหายใจไม่ออกมันเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเราจะใช้วิธีการนี้กันทั้งสามห้องชั้นใช้การพูดคุย
0: ด้วยความที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3จึงมีคณะทำงานช่วงชั้นถึง3ช่วงชั้นด้วยกันช่วงชั้นที่1น้องเล็กๆน้องอนุบาลตั้งแต่ป.1จนถึงป.3ช่วงชั้นที่2พี่ป.4จนถึงป.6และช่วงชั้นที่3ก็เป็นพี่ม.1จนถึงม.3ซึ่งคณะกรรมการส่วนนี้ก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8: ให้เพื่อนไปสำรวจแล้วทีนี้ก็ให้ถ้าห้องไหนสกปรกหรือถ้าสกปรกก็มาบอกหนูให้ไปบอกครูประจำชั้นแล้วก็ให้นักเรียนมาทำใหม
9: ่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องส้วมกันนะคะพอดีว่าช่วงที่สองใครคุมส้วมค่ะใครดูส้วมพี่กระแตกับพี่หมวยแล้วห้องน้ำทราย
10: ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะมาประชุมห้องน้ำกันแม่ก็ให้ก็ตรวจสอบห้องน้ำทางชายและยิ่งไปดูห้องน้ำด้วยก็ไปตรวจสอบว่าพื้นมีกลิ่นเหม็นไหมสกปรกไหม
0: น้องเล็กช่วงชั้นที่1จะมีหน้าที่ในการสำรวจห้องน้ำน้อยๆที่พวกเขาใช้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงไหมและไปรายงานต่อประธานช่วงชั้นเพื่อที่ได้ทำความสะอาดอย่างสนุกสนานตามประสาน้องน้อยประจำโรงเรียน
11: โอ๊ยสะอาดมานี่สะอาดเดี๋ยวก่อนอย่าทำก่อนดิมีกลิ่นไหม
12: ไม่มีประธานครับห้องน้ำชั้นป.2 ทั้ง 2ไม่สะอาดครับรองเท้าวางไม่เป็นระเบียบครับ
13: อย่าไปบอกอาจารย์ให้
0: ช่วงชั้นที่2ที่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นมารวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการประดิษฐ์พอสมควรก็เลยมีการสำรวจตรวจตราห้องน้ำของพวกเขาอย่างละเอียดก่อนไปรายงานประธานช่วงชั้นเมื่อรับทราบปัญหาประธานช่วงชั้นก็เป็นธุระในการเรียกทีมงานเวททำความสะอาดมาลงมือทำความสะอาดกันไปร้องเพลงไปอย่างสนุกสนาน
2: งานเรา
0: โตสุดก็คือช่วงชั้นที่3ที่รู้จักการแบ่งงานเป็นกลุ่มรวมทั้งมีความรักสวยรักงามตามประสาวัยรุ่นก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะตกแต่งห้องน้ำของพวกเขาด้วยถ้อยคำเก๋ๆทุกช่วงชั้นจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบห้องน้ำของเขาอย่างชัดเจนทั้งทีมงานสำรวจทีมงานหาหนทางแก้ไขปัญหาและทีมเวรทำความสะอาดที่ทุกคนตระหนักดีว่านี่คือหน้าที่ของพวกเขา
2: แม้ว่ามันจะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังเลี้ยงลูกแบบคุณหนูเขาก็บอกว่าการล้างขัดส้วมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพานโรงมีทำไมไม่ใช้เขากินเงินเดือนเปล่าๆทำไมก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดตรงนั้นการที่เราให้เด็กลงมือทำเป็นการให้เด็กรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
14: ปัสสาวะ
15: ท่อเยี่ยวกินเหม็น
0: รางวัลที่ได้มาของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การรับรองถึงการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆนักเรียนที่นี่แต่คือการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ซึมซับและได้มีส่วนร่วมจนเข้าใจว่าการมีจิตอาสาทำความสะอาดส้วมของพวกเขานั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสุขอนามัยของพวกเขาทุกคนส้วมของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้จึงหอมชื่นใจและสะอาดสดใสอย่างน่าภาคภูมิใจก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเขานั่นเอง
2: เด็กก็รู้จักทำขึ้นและมีการต่อว่าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ลาดโดยเฉพาะไอ้พื้นที่วางเท้าอ่ะเต็มไปด้วยทรายอย่างนี้หรือว่าไม่เปลี่ยนรองเท้าออกมาจากข้างนอกแล้วก็ย่ำไปอย่างเงี้ยมีทั้งโคลนทั้งทรายเด็กก็รู้จักต่อว่าพอถึงอย่างนี้เขาก็มารายงานผลทางเรียนพวกเราก็เกิดความภูมิใจว่าได้ผลอย่างน้อยเด็กมีจิตสำนึกแล้วไม่ได้เป็นการบังคับแล้วก็งานนี้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองเป็นความสะอาดของเราเองนี่คือความภูมิใจในปีที่3ที่เราได้มาค่ะ
0: บรรยากาศแห่งประชาธิปไตยที่อ้วนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนต่างมีส่วนร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว
16: โอเคเพื่อนๆนะคะเราจะจัดโต๊ะกันใหม่โอเคดีไหมคะจัดไหมคะ
17: ดีค่ะ
16: ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าจะจัดโต๊ะกันยังไงดีจัดแบบเป็นกลุ่มนะคะใครจะจัดแบบเป็นกลุ่มยกมือขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนค่ะต่อไปนะคะจัดแบบนั่งเดี่ยวค่ะใครจะจัดแบบนั่งเดี่ยวคะ หนึ่งคนใช่ไหมคะตกลงนะคะจัดเป็นกลุ่มมีคะแนนเสียงมากกว่านะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมคะก็ลงมือจัดได้เลยค่ะ
17: ทำให้พวกเรารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้พวกเรามีความเป็นระเบียบวินัยไม่แย่งกันทำงาน
18: การลงความเห็นในที่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคือการลงความเห็นแต่แบบเหมือนสมมตินักเรียนทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เหมือนสมมติมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยลงความเห็นว่าเออกิจกรรมนี้ดีไหมคนที่จะเอาเข้ามาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆอะไรมาทำกันก็ลงความเห็นกันแบบโหวตเสียงอะไรแบบนี
16: ้สอนให้เรามีความรู้จักรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะ
19: ยุติธรรมยังไง
16: คือว่าสมมติเขาออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างโหวตเสียงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันยุติธรรมอะคะคือว่าไม่ต้องแบบเอาไอ้นี่พอแต่พออีกคนบอกเอาแล้วทำไมไม่เอาของเราล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ทำตามแบบนี้ค่ะ
20: ประชาธิปไตยของเราใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานนักเรียนเหมือนหนูนี่คะใช้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนำตัวเองเนี่ยไปสู่น้องๆเพื่อนๆให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ไหนโดยไม่ใช่ซื้อเสียงมาค่ะก็ได้รางวัลแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วงอย่างภาคภูมิใจในตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตและก็ไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือน้องๆตอบกลับมาว่าดีใจด้วยที่วิโดราได้เป็นประธานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เคยจะได้ไม่เคยใช้ความทุจริตใช้แต่ความยุติธรรมเข้ามาในใช้ในชีวิตของเราจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณความที่เป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากถึงมีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเป็นประธานในวันนี้ได้ค่ะ
0: ถึงแม้ด้วยวัยที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักกับหลักการประชาธิปไตยแต่จากสิ่งที่ครูพยายามปลูกฝังให้พวกเขามีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักในการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับในความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างก็นับว่านี่เป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจและซึมซับในวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผู้คนในย่านเทศบาลศรีราชาจังหวัดชลบุรีจะเห็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมแห่งนี้หิ้วถุงใส่ขยะจากที่บ้านมาฝากธนาคารขยะที่โรงเรียน

0: จากขยะที่ไร้ค่าจนกลายเป็นมีราคาเกิดเป็นธนาคารขยะฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมมีความรักในประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจนกระทั่งนำไปสู่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างอย่างน่าภาคภูมิใจ
1: การปลูกฝังนะคะหลักการประชาธิปไตยมาสู่ธนาคารขยะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมว่าเห็นสภาพโรงเรียนของเราบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมคะชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดส่วนนี้เด็กๆได้ไปสำรวจแล้วก็มีความเห็นว่าจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนของเราดีขึ้นการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะนะคะก็เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะให้นักเรียนเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีความสนใจที่จะมาสมัครการที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะต้องมีทุกคนทำงานก็ต้องทำด้วยใจนะคะอันนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักการประชาธิปไตยใช่ไหมคะมีส่วนร่วมทำงานด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาต่างๆมาทำงานในส่วนนี้ค่ะก็เลยได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นซึ่งเชิญวิทยากรจากจังหวัดมาให้ความรู้แก่เด็ก
2: สมัครเสร็จแล้วจะเปิดการอบรมเปิดการอบรมให้เขารู้จักว่าการคัดแยกขยะการคิดเงินการทำบัญชีการชั่งน้ำหนักของสิ่งของพอเขาได้อบรมเขารู้จักตัวนี้เราก็จะมาคัดเลือกใครจะเป็นผู้จัดการจากการสมัครใจแล้วก็เพื่อนสนับสนุนด้วยว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการเจ้าหน้าที่คิดเงินเจ้าหน้าที่ทำบัญชีคัดแยกเนี่ยเขาก็จะสมัครมาแล้วก็พวกใน30คนนี้เขาก็จะดูว่าสมเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมพอวันเปิดธนาคารจะเป็นจันทร์พุธศุกร์เจ้าหน้าที่คัดแยกก็จะมาเปิดธนาคารก่อนนะคะเขาก็จะยกโต๊ะยกเก้าอี้ออกมาเอากิโลมาตั้งเตรียมวางของพอ7โมงปุ๊บจะมีแล้วผู้ปกครองกับลูกหิ้วมาเลยเอามาสร้างนะคะเจ้าหน้าที่คัดแยกเขาจะดูว่าคัดแยกมาเรียบร้อยหรือยังถ้าคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นช่างเลยเจ้าหน้าที่จดน้ำหนักเขาก็จะจดว่าวันนี้เอาถุงพลาสติกใส่ขวดใสมาเนี่ยเรียบร้อยไหมช่างไป1กิโลเขาก็จะเขียนในบัญชีว่า1กิโลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินก็คูณไปนะคะแล้วก็ไปใส่ในสมุดของเด็ก
1: เมื่อได้สัญญาณของเพลงโรงเรียนเข้าแถวนะคะก็จะเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มที่จะเช็คบัญชีว่าในแต่ละวันนี้มียอดที่รับซื้อมาเท่าไหร่ก็จะมีการเช็คมีการสำรวจให้ตรงกันนะคะ
3: ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งนะคะแต่จะหมายถึงวิถีชีวิตนะคะก็คือนำหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องค่ะฉะนั้นจึงต้องพยายามคิดกันว่าเราจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซึมลึกเข้าไปในนิสัยเนี่ยโดยจะต้องใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโครงการและกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราต้องคิดนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ตัวของคุณภาพของนักเรียนนะคะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่าวัยในขนาดนี้นะคะเขาควรที่จะต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเพราะเด็กแต่ละวัยนั้นก็จะไม่เหมือนกัน
0: โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมนี้มีการปลูกฝังประชาธิปไตยมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยผ่านโครงการต่างๆซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับระบอบประชาธิปไตยในชีวิตและกิจกรรมประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องพร่ำสอนในหลักสูตร
4: โรงเรียนของเราก็มีโครงการธนาคารขยะนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชักชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทางบ้านนำขยะมาขายทางโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยนะครับเพื่อโรงเรียนของเราและชุมชนของเราครับขอบคุณครับการเข้าประชุมของสภานักเรียนเราจะเข้าประชุม1เดือนต่อ1ครั้งในการประชุมเราจะแบ่งทั้งหมด3วาระคือวาระที่1เป็นวาระแจ้งให้ทราบวาระที่2คือวาระพิจารณาและวาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆทั้ง3วาระนั้นหลักสำคัญคืออยู่ในวาระที่2คือวาระพิจารณาเราจะนำโครงการธนาคารขยะตัวนี้เข้ามาพิจารณาในสภานักเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนเข ของโรงเรียนเรานั้นนำขยะมาขายทางโรงเรียนและเราได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็คิดต่อยอดขึ้นไปเป็นอยากจะให้ประชาชนในชุมชนรอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยนำขยะมาขายและเราก็ได้นำโครงการตัวนี้เข้าไปในการประชุมสภานักเรียน
5: โรงเรียนของเราได้จัดการโครงการธนาคารขยะการบริหารจัดการยังไม่แพร่หลายออกไปทั่วชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่มีความประสงค์นำขยะมาขายมาจำหน่ายจะได้รู้รายละเอียดผมขอถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุมในการแต่งตั้งตำแหน่งที่จะสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจขยะมาขายในโรงเรียนของเราครับ
6: เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายธีรพลเจริญจันทร์ที่ปรึกษาสภานักเรียนครับขอเสนอตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมนะครับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และก็ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารขยะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนและข่าวสารโครงการธนาคารขยะด้วยครับ
5: ไม่ทราบว่าสมาชิกสภานักเรียนทุกท่านใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นด้วยครับครับเราก็ได้ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิคมและคอย

0: เชื่อมโยงทำงานร่วมกับธนาคารขยะของโรงเรียน
1: ทางสภานักเรียนก็ได้ประชุมกันว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนก็เป็นที่แพร่หลายไปมากแต่ภายนอกยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ครับจึงต้องหาประชาสัมพันธ์ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกนำขยะมาขายให้กับทางโรงเรียนได้ครับทางธนาคารขยะจึงจัดการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกครับหลังจากได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการธนาคารขยะจะดึงชุมชนจากภายนอกเข้ามาสู่โรงเรียนเราได้ครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
2: อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและชุมชนรอบข้างค่ะ
3: อยากให้มีการเดินขบวนรอบๆชุมชนค่ะแบบเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาฝากไว้ที่ธนาคารของโรงเรียนแล้วค่ะ
4: จะประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆตอนเช้าของวันพุธค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอนเย็นด้วยค่ะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับบุตรหลานตอนเย็นจะอาจบางคนนะคะอาจจะสนใจแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราค่ะ
5: ครับผมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวิทยุชุมชนครับเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนในชุมชนกับตัววิทยุชุมชนเองครับถ้าเกิดว่าเราสามารถไปประชาสัมพันธ์กับวิทยุชุมชนได้นะครับธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมของเราครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้นด้วยนะครับ
1: จากที่ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นกันมาครับทางธนาคารขยะของเราจะต้องมีฝ่ายใดเพิ่มมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
6: ครับเรียนท่านประธานครับผมอยากจะเสนอให้ทางธนาคารขยะเนี่ยนะครับมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นครับเพราะว่าจะได้นำข้อมูลต่างๆนะครับที่ทุกๆท่านที่ได้นำเสนอมาเมื่อกี้นะครับมารวบรวมเป็นทีมงานเดียวกันนะครับและจะได้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีเดียวเลยครับแล้วก็อยากจะขอสมาชิกเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะอีกสัก2คนนะครับเพื่อทำงานร่วมกันกับฝ่ายปฏิคมของสภานักเรียนนะครับ
1: สรุปนะครับธนาคารขยะของเราต้องการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงต้องมีการเลือกตั้งครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
7: ครับผมขอเสนอนะครับเด็กหญิงปนารีทองนุชนะครับ
1: จะเสนอใครอีกไหมครับ
8: ขอเสนอเด็กหญิงเกษราพรค่ะเพราะเขารู้จักคนในชุมชนเยอะค่ะ
1: เราต้องการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์2คนครับ2คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดก็คือคุณปานันดีและคุณปาริดาครับ
9: ความน่าสนใจของการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยของโรงเรียนนี้อยู่ที่การทำให้นักเรียนมีจิตอาสาสาธารณะเห็นปัญหาของชุมชนเป็นธุระที่ต้องเอาใจใส่รวมทั้งมีสำนึกในการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ในโรงเรียนตัวเอง
10: บ้านใครนะคะมีเศษขยะเอามาขายกันได้นะคะ
11: เราเป็นขยะจากโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมครับวันนี้เราก็มาเดินสายครับหาขยะนะฮะมาฝากไม่ทราบว่าที่บ้านของคุณพี่นี่มีขยะมาฝากกับทางเราบ้าง
12: มีขวดนะคะ
11: มีขวดได้ครับ
12: อยู่ใกล้ที่อาพี่ทำให้อยู่ใกล
9: ้ประชาธิปไตยคืออะไรคงจะหาคำจำกัดความที่ชัดๆได้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าคือการตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมีความสำนึกในปัญหาของส่วนรวมรับรู้และเข้าใจในข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตกลงว่าจะเป็นข้อกำหนดในการใช้อยู่ร่วมกันเรื่องเหล่านี้อาจจะฟังดูยากแต่สำหรับเด็กนักเรียนที่นี่พวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีผ่านโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อดูแลสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างธนาคารขยะนี่เอง
13: ธนาคารขยะเป็นโครงการที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุก
11: ธนาคารขยะเป็นประชาธิปไตยครับโดยการจัดสรรเลือกตำแหน่งใดๆนี่ครับจะต้องมาจากการที่โหวตในที่ประชุมครับแล้วก็มาจากการสมัครใจด้วย
14: เรื่องของวิถีประชาธิปไตยนั้นมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรานั่นเองนะคะมันไม่สามารถที่จะ

แยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้มากที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรียนเพื่อตอบข้อสอบไม่ใช่การเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการเอาไปปฏิบัติแล้วก็ให้ปรากฏที่ลักษณะนิสัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความสำเร็จนะคะที่คิดว่าทุกโรงเรียนนะคะก็คงอยากจะให้เด็กๆนั้นมีคุณภาพนะคะคือเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มขนกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพคงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จง
0: จงไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่

0: เรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพของเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5ชื่อคราวนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้5ตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: เงาะ
1: องุ่น
8: สตรอเบอรี่
0: เชอร์รี่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้

0: ื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอ่ะ
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะ
3: ทำให้ตัวสูง
1: ก็มีส่วนช่วย
2: ทำให้มีความรู้
1: จะไม่หลงนะคะคุณธีรสูง
4: มี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมี
2: ไ
1: ม
2: ่
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไร
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คชิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจชิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที
1: ่การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เราเขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกอ้าวลักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูลักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
2: ้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything can get experience from this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and study everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university have many friends a good friend and
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
3: I study here because my mother and my father wants me to be an English teacher.
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language Okay today you will know from Ajahn Abbey my co-teacher
5: Very important thing to rememberalways dress politely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today today our lesson is about body language who knows body language So, is it nice to see if

0: We teach like that.
1: No. Yes or no?
2: No.
0: Volunteer, please show, demonstrate this one.
3: Okay, student, today I will to teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? Like this.
0: Okay. When you ask a question to your audience, you should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
4: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
5: At the present, English is the universal language that almost all the country use for communications.
1: Surely, when you are good writing skill, when in the future, you can go to apply the job.
5: The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
4: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
5: Today I'm going to talk about teaching English project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
6: I'm here today to talk aboutThe effective strategies of improving in teaching students English vocabulary
4: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
7: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me not light next or next. Neck
6: next
7: not neck. Not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
4: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
8: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students teacher should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
9: I so much like your presentation it's very good about group discussion in ThailandYour classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
8: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rules. Everyone in each group must listen leader.And everyone in each group must try to speak.
10: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
11: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้า

0: ถ้าคนเยอะๆมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทําไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยๆอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทําได้แน่งานนี
1: ้ I think game vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and scrabble have differenceCrossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free.
2: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะฮะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
3: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
4: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
5: Barber.
4: Barber.
5: Barman.
4: Builder.
5: Butcher.
4: Butcher.
5: Carpenter.
3: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
4: I want two volunteers. I will help.
6: What do you want to be when you grow up?
7: I want to be a dentist.
6: What do you do?
3: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
4: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
8: This job meet and greet visitor.
4: Meet and greet visitor.
8: This job work in receptions.
4: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Suphatra.
9: Receptionist.
10: Oh, good.
4: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your friend.
9: Shoot one. Surfing.
4: Router.
9: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
4: What pub?
9: A barman.
4: Barman, right?
9: Yes.
4: Good.
3: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
2: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection? คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรม

ที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัตินึงที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate

แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translateแล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documentsซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่ม OK Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำ

0: ที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา0

2.15 วินาทีจงหาการดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน g i เท่ากับ m v i แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดนได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก fเท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i ชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f
ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟล์กับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความ

เร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาบกลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาบกลอนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาบกลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านผู้รักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอักขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วไอ้นิสัยรักกาบกลอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรมีความรักประสบการณ์ของผมเมื่อผมเริ่มจากกาบไหมกาบยันนี่ง่ายสุด5คํา6คําจากกาบเนี่ยขยับเป็นโครงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นโครงหรือใส่น้ําหนักเบาลงไปมันก็เป็นฉันเขียนฉันเขียนกาบเขียนโครงได้เนี่ยมันกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนหรือกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา
2: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่นะคะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
3: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
4: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
5: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
6: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
3: เวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
6: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นไงพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัวข้อให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐาน1 2ถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดก็ไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกาบกลอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดเลยเขารู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
5: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันสนุกกลอนมันน่าเขียนกลอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกลอนนะครับ
6: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกลอน
5: ครับ
6: เล่นสนุกกับกลอนเอาคำจากคำเนี้ยจะแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
7: ี้
6: ย
7: ก็อยู่ที่พื้นฐานทั้งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การมาฝึกเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกาบกลอนของฉันนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
6: ผมเคยไปทดลองกับเด็กทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยออกที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่าหนึ่งในสี่คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะผมว่าอ้าว
8: ฉันชอบอะไร5คำมีฉันชอบอะไร6คำนึกต่อได้เลย6คำหรือ6พยางค์เหลืองสดทีนี้5คำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะ5 คำ 5 คำ
2: ลงสด
8: ให้ลงให้รับกับสดนี่6คำอะไรก็ได้เลย
0: อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกาบยานี11จำนวน2บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
8: นี่ครับกาบยานี2บทที่มีสัมผัสเชื่อมบทต่อบทด้วยซึ่งเท่าจับเคล็ดวิธีของมันไม่ยากเลยใช่ไหมฮะคืนนี้ไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอบรรลุดูแล้วมันเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้า

ฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทยฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกราบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุด

0: ที่ฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
1: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้
0: ใช่ใช่อันนี้คือกล่าวของเจ้าฟ้ากุ้งนี่เป็นสำหรับฝึกเด็ก
1: อันเริ่มต้น
0: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกาบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุระหุวิธีจำง่ายที่สุดคำรู้ก็คือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นระหุทั้งหมด
2: ครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
3: ใครได้เลยนะคะกลุ่มไหนได
4: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
5: ลงท้ายด้วยคำว่า
6: น้อย
5: สระ
7: มีแต่คอยร้องเรียกแม
8: ่ไม่ค่อยจะดูแล
9: ถ
7: ู
9: กต้องไหมคะ
7: ถูกค่ะมีก็แต่แม่คนนี
3: ้ยากไหมคะกาบยานี11
9: ไม่ยาก
3: เด็กก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นเขาสามารถแต่งกลอนได้จากเมื่อก่อนที่ครูเคยสอนเนี่ยเด็กเขาจะบัวแต่ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกลอนได้สำเร็จนะคะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
10: หัวใจของกาบยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
11: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำคล้องจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
0: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่ด้วยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่คำเอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโครงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโครงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
1: พยาง
0: ค์เอาไปคำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
1: คารุระหุคารุระหุ
0: โครง
1: เอกโท
0: ทีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
12: เสียง
1: คำ
0: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับเช่นคำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้แล้วแก๊กเขียนไง
12: แก๊ก
0: ไม่ตรีใช่ไหมกี
1: ้
0: ไม่โทรแท็กซี่ก็คือเสียง
12: ตรี
0: กับเสียงโททีนี้กลอนเนี่ย

0: มันก็มีสี่วรรคโครงฉันท์กับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมีสี่วรรคเท่านั้นที่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้งสี่วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตีจตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่สองห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่สองนะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่สามที่สี่ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการกุญแจเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรภู่พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยว่ายามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยว่ายามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนถึงถอนพูดจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดผิดสัมผัสหรือผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
1: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพเป็นคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำนึงถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
0: เป็นกลอนนะครับ1บทโดยกวีไม่ใช่กวีน้อย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทำให้สุขอุราพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไมโทรหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตุกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไกด์
0: เป็นไกด์ไกด์นี่ต้องใช้ไม้ตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชลาปตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิ

0: เรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
1: กไก่
0: เกียนเกียนเป็นเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: ัญเสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับพันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูสิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
3: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
4: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
5: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาว่าของตัวเองให้รอดคนที่1 นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคไหมได้ยัง
6: ได
5: ้คำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
6: หวัง
5: ฮะ
6: หวัง
5: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: นนี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเริ่มเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายเฟลความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสริมคลายรักเธอนิรันดรอีมันมาด้วยกันได้เข้าใจไหมครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่วันนี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
4: เ
2: ซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
5: เสียสละความรักและศักดิ์ศรี
6: เย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดี
7: คงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียงหนึ่งวรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรและสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
8: นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ฮาดีพี
9: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งเนี่ยมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นนะคะ
10: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
11: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนนะอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดีรื่นเริงเรืองใจรื่นรมใจ2ก็คือมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์สามคือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเนื้อหาที่สร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้เขาจะแต่งกลอนเนี้ยเพื่ออะไร
12: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
11: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอจะมุกกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คำ6คำ5คำ6คำเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทหนึ่งอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาก็เขาก็ให้เขาคิดเขาเองนกบนยอดช่อฟ้าเนี่ยนะเนี่ยไหนคุณหน้าเขียนถึงนะอะไรเงี้ยมองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนั่นสำหรับวัยเด็กผู้ชมให้เขาสนุก สนุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพหรือบรรยายความรู้สึก
12: มัธยมต้น13ถึง15ปีเหรอคะอาจารย
11: ์นี่เริ่มวัยรุ่นแล้วเริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันหวิวหวานเริ่มเข้ามาแล้วฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดเพราะอย่าลืมว่ากาบกลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
4: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นนักเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนแล้วนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็จะไพเราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
13: ฉันจะให้คนชมชื่น
14: ต้องขอไม่ได
15: ้ถ้าหากฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานาชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลย
16: หากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานพึ่งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
17: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
12: เด็กๆ ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
18: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
19: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
20: แต่งกลอน8แบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพราะกว่าเดิมค่ะ
11: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ถ้าอยู่ที่ปริญญามหาศาลถ้าอยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ถ้าอยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: ครูถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีก
2: ม
1: ีไว้บอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดได้เรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูต้องใช้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะที่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวมีตัดหัวน้ำตาไหลพราก
2: ขอหอม
1: อันนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันนึงก็คือเรื่องของการสวมหมวกโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่นำเสนอให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
4: เป็นทำจากโลหะเป็นทั้งแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก็
4: มันเป็นกระดาษ
3: ก็เป็นกระดาษแล้วก็
5: มีหลายสี
3: มีหลายสี
4: แต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
5: ตัวเลขต่างกัน
3: ตัวเลขต่างกัน
5: ใช้จ่าย
3: ซื้อของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
5: ๆสีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอ่ะ
4: แต่ว่าเด็กติดเกม
5: เด็กติดเกม
4: มาก
5: ไปเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะเป็นเด็กเรียนแล้วมานั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วบางคนก็เรียนแบบพฤติกรรมเกมอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์เนี่ยสื่อต่างๆที่ไม่ดี
5: ทำให้อ้วนไม่ออกกำลังกายเลย
4: ไม่ออกกำลังกาย
0: ีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองนี่ก็คือความสดใสสว่างไสวการมองโลกในแง่ดีความหวัง
4: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
5: ่อร่างกาย
4: ร่างกายของมนุษย์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดน้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
5: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
0: สีแดงนี่เป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
6: ความรักถ้าเปรียบกับความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
4: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ในแง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
7: เออเออ
4: ความรักก็ต้องมีความเกลียด
7: เออเออ
6: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังผู้คนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆน่ะแบบ
4: คิดสั้น
6: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
0: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
4: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสิ่งจีนใช่ป่ะเออเนี่ยก็เขียนลงไปดิเพราะแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
7: เออ
4: วิทยาศาสตร์
7: แฟช
4: ั่
7: น
4: ใช
7: ่มีประโยชน์
4: การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับไหนของโลกนะ
7: JK
4: ลอ
7: รี
4: ่ใช่ JK รวยมากเลยเนาะแค่เขียนหนังสืออ่ะรวย
7: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
4: ใช่เพิ่มพูนใช่
7: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปัง
4: ใช่
7: สร้างสรรค
4: ์เออใช่ต้องสร้างสรรค
7: ์ต้องแบบว่า
4: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายภาษาม
7: ีลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
4: ใช
7: ่ก็แบบสีสัน
4: ใช่เป็นแบบ3มิติป๊อปอัพสอนเด็กเงี้ยนิทาน
7: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
0: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดโปร่งนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
1: สีฟ้าใช่ป่ะขนมหวาน
2: เป็นลักษณะแล้วข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
3: ขนมหวานก็
4: อร่อย
3: อร่อย
4: ก็เป็นแบบของไทยเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
2: ขนมหวานมันมีหลายประเทศมีสีสันที่เรารับประทานแบบ
3: สีสันที่สวยงาม
2: มีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
4: น่าสนใจ
2: น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะ
4: เลือกรับประทาน
2: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบจริงก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ้วน
0: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีนะคะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกในการตัดสินใจของเราได้ยังไงนางวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
5: เป็นผู้หญิงที่สวย
0: นะคะในด้านสีดำนางวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
5: ใจง่าย
0: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่ชอบวันทองยกมือโอ้ยเยอะแยะเลย
6: เขาใจอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะเขาก็ยินดีที่จะเข้าหอกับคุณช้าง
0: นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบก็ไอ้ชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าเป็นเราจะไม่ทําแบบนั้นใช่มั้ยคะ
7: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
0: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
8: ก็ของเขานะที่บอกว่าดูตามตัวเองก็สีขาวก็เป็นเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทหงุดหงิดง่ายชอบเบียดคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7: หลังจากนั้นเพื่อนๆจะออกมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
9: ส่วนด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนแล้วพี่ชอบงานดีแล้วก็ผมชอบกันด้วยส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากเจ้าพูดและคนที่พูดช้านิดนึงค่ะ
10: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยช่างนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
11: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบใช้สีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
0: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มีด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
12: วิชาภาษาไทยวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเอง

0: ในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
1: ก็การที่จะนำ6ใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอา6ใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับเรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
2: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบนึงก็คิดไปอย่างนึงถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และกษัตริย์ขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลขที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมา

ปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้จะไปหาอาจารย์นงนุชครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนห้องไหนนะฮะ
1: ห
0: ้องแรกเลยครับโอเคสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่ครับอาจารย์นงนุชผมนี่เป็นไงยังสวยอยู่นะครับที่สำคัญคือยังไม่มีแฟนนะครับสามารถ
2: ประโยคนี้บอกไม่ได้
0: ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็จะเรียนกันเก่งๆกันทั้งนั้นนะครับก็เลยผมก็จะอาศัยใบบุญเพื่อนบ้างนะครับต้องบอกว่าอาจารย์นงนุชนะครับเห็นอย่างนี้นะแกเป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็แกจะไม่ค่อยเอาความอะไรกับน้องนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถึงจะดื้อจะดุหรือว่าอะไรเงี้ยแกก็จะแบบสุดท้ายแกก็จะหัวเราะตามสไตล์แกแบบเนี้ย
3: เห็นบอกว่าเอาการบ้านของอาจารย์ท่านอื่นมาทำในชั่วโมงของอาจารย์ด้วย
0: ก็คือผมเนี่ยจะค้างงานของทุกวิชาเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ผมก็จะใช้วิธีว่าถ้าวิชาไหนที่แบบอาจารย์ใจดีเนี่ยผมก็จะ
4: เก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บไว้ก่อน แล้วก็พอแบบไฟลนก้นแล้วแบบว่าแบบต้องส่งจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อยมานั่งทำ
4: คือว่าบางทีเขาส่งไม่ตรงเวลาก็เขาก็ต้องไปส่งตามหลังเพราะว่าไม่ส่งไม่ได้เพราะจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าคือถ้าไม่ส่งก็จะบอกว่าให้เกรดติดรอเงี้ยซึ่งรอก็คือเขาไม่จบอยู่แล้ว
0: ใช่
4: แล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในตัวเขาเอง
0: แต่สุดท้ายผมก็ส่งครบนะแต่ว่าช้าตลอดนะ
4: ช้าตลอด
0: แต่ว่าก็ส่งครบนะครับ
4: ก็จะบอกว่าอยู่ม.6 แล้วก็คือให้ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะปีสำคัญที่จะต้องไปสอบต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเตือนในเรื่องแบบให้ขยันเรียนอะไรเล่นก็ให้พอสมควรอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบไม่คืออยู่เพียงแค่ม.6 จะอยู่ประมาณ2เดือนนะฮะแล้วก็พอดีครูไปของโครงการ FS นะฮะไป10เดือนก็เลยได้ม.6 นี้จะได้สอนเขาแค่ประมาณ2เดือนนะฮะ
0: แต่ตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่อาจารย์จะไปทุกคนก็เสียใจกันมากนะอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ว่าแบบว่าไม่อยากให้ไปกันว่าจะไปทำไมเลยพวกผมจะจบกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันเนาะอาจารย์ตอนนั้นถือว่าสนิทมากแล้วก็มีแบบผมจำได้ขึ้นใจว่าเคยถ่ายรูปรวมกันเยอะๆนะแล้วก็แบบบอกให้อาจารย์เอาเก็บไว้แล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์เก็บไว้ก็เอาใส่ไว้ที่โต๊ะเพราะว่าโต๊ะอาจารย์เมื่อก่อนจะเป็นแบบจะเป็นโต๊ะมีกระจกทับ
4: อันนี้ลูกก็ยังมีอยู
0: ่ก็เลยแบบว่าบอกให้อาจารย์แบบเก็บไว้นะครับอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวอาจารย์กลับมาเดี๋ยวพวกผมไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเก็บไว้
4: มีอยู่
0: ครับผมก็ถ้าถามว่าประทับใจอะไรในตัวอาจารย์นงนุชนะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจตรงที่ว่ามีอาจารย์ที่ดุแล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่คอยปลอบใจหรือว่าคอยแบบคอยให้กำลังใจเราบ้างถ้าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรมากมายนะแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นรุ่นที่น่าอาจารย์น่าจะจดจำได้เนาะว่าแบบว่ามีพวกผมอยู่อะไรเงี้ยครับ
4: ประทับใจก็คือความน่ารักของเขาอะนะฮะก็คือเขาเป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนอัธยาศัยดีก็เข้ากับเพื่อนได้เข้ากับครูบาอาจารย์ได้อะไรเงี้ยฮะก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยฮะช่วยเหลือครูบาอาจารย์แต่ก็ห่วงใยก็พยายามเตือนเขาอยู่บอกว่าอย่าหลงในอาชีพนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นหาเงินได้ก็ต้องเก็บนะคะเก็บเพื่อครอบครัวนะคะให้คุณแม่หรือให้กับตัวเองไม่ให้เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่แน่นอนสำหรับอาชีพนี้ขึ้นลงอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกกับอาจารย์นะครับว่าก็ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นความไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจแล้วก็เป็น3ปีที่ได้รู้จักอันช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีแต่ความประทับใจที่นึกถึงกันนะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
4: เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าดีใจถึงแม้จะเรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรคือขอให้เขา เป็นคนดีนะคะจะได้เป็นตัวอย่างคือเป็นดาราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเด็ก
0: เด
4: ็กๆรุ่นหลังด้วยนะคะ
1: นอกจากเขาจะพาเราไปพบคุณครูสมัยที่เขาเรียนมัธยมแล้วในวันนี้เขาก็ขอกลับไปหาครูอีกท่านที่เคยเป็นครูประจำชั้นสมัยที่เขาเรียนป.6ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานั่นก็คือครูกุลธิดาเพชรอำนวยครูผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขา
5: ครับสำหรับคุณครูกุลธิดานะครับก็เป็นคุณครูตอนสมัยประถมที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะครับก็คุณครูเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็พอพูดถึงถ้าให้ผมพูดถึงครูหรือว่าอาจารย์ที่ผมสนิทแล้วก็รักที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นครูกุลธิดาคนนี้แหละเพราะว่าเป็นเหมือนคุณแม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณครูเป็นคนนิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณของความเป็นแบบเป็นคนที่ให้จริงๆมากๆอะไรเงี้ยดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสกลับไปนะครับแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือดีใจที่อาจารย์ยังสอนอยู่ด้วยนะครับก็เลยจะได้มีโอกาสเจออาจารย์ที่โรงเรียนด้วยนะครับครับผมตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะครับผมที่ผมเคยเรียนตอนสมัยประถมนะครับก็ไหนๆก็มาถึงโรงเรียนทั้งทีแล้วก็ได้มาเจอกับคุณครูของผมแล้วนะครับผมก็เลยมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณครูด้วยนะครับเป็นรูปถ่ายที่ผมเก็บไว้นะครับถ่ายถูกไหมครับว่าผมคือคนไหนนะครับผมอย่าคิดว่าผมดูดีเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคือคนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซ็นไว้เป็นที่ระลึกให้กับครูกุลธิดานะครับวันนี้ก็ถึงที่ห้องเรียนแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาต้อนรับเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอคุณครูมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาคุณครูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ

0: พี่ก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาล นะคะรุ่นปี4142
1: 42ครับ
0: เออ42ก็ออกไป42นะคะ

0: อนเป็นเด็กนะคะก็น่ารักค่ะถ้าพูดจริงๆก็น่ารักพอเขายิ้มขึ้นมารักยิ้มก็จะออกมาแล้วโมโหอยู่พอเห็นเขายิ้มก็จะหายโมโหเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ต้องโมโหอยู่บ่อยๆตรงที่ไม่ชอบส่งการบ้านส่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยวก็มาทางนี้เรียกหาไม่ค่อยจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องที
1: ่
0: เล
1: ็
0: กๆใช่ก็จะใช้วิธีเพื่อนเขาก็เดี๋ยวก็ไปตามกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรีบทำแล้วเขาก็จะยิ้มประหลอกครูกลัวครูโกรธแบบนี้ค่ะ
1: ผมอยากจะบอกว่าผมจำได้หมดนะเพราะว่าเป็นช่วงป.5 ป.6 ที่มันค่อนข้างจะมีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีที่ห้องผมรักกันมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่นะครับ
2: พูดถึงห้องประจำชั้นป.6 ทับ 10เนี่ยเป็นห้องที่ถูกลืมเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตอนนี้ครูไม่ได้แบบไม่ได้เป็นครูประจำชั้นแล้วนะครับแล้วก็ตาจะไหลก็คิดถึงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นห้องผมว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่แบบ
0: ท้ายสุดของสายเป็นห้องสุดท้ายของสายแล้วเผอิญยังไงล่ะคะคือเหมือนกับว่าพอมีอะไรขึ้นมาก็ทับหนึ่งไปก่อน2ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะถึงทับ10ไม่ต้องถามลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแล้วทีนี้พวกนี้เขาก็จะบอกคุณครูครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาลืมเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยแหละไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันเขาถึงรักกันมากเลย
1: เวลาทำอะไรห้องผมนี่จะเป็นห้องที่แบบโอยสุดท้ายตลอดแม้กระทั่งเข้าแถวครับเข้าแถวหน้าเสาธงหรือว่าเวลาเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องนั่งห้องสุดท้ายทับผมมันเป็นทับที่ไม่เคยมีใครคาดหวังว่าจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะใช้ห้องต้นๆหรือว่าห้องท็อปไปแต่ว่าก็ด้วยความที่มันกดดันมากๆอะไรเงี้ยผมก็จําได้ว่าห้องเราก็เคยแบบไอ้อย่างครูเองเงี้ยเวลาโดนใครดุใครว่าห้องนักเรียนมาผมก็จําได้ว่าตอนนั้นครูเค้าก็จะร้องห่มร้องไห้ขี้แย่มากนะครับตอนนั้นน่ะผมบอกได้เลยว่าครูเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกผมนะเพราะว่าพวกผมทุกคนเนี่ยยังรักแล้วก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆที่ยังสนิทกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าครูแล้วก็ครูใช่ไหมว่ากี่ครั้งที่เจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยพูดเรื่องครูหรือว่าพูดกันเองก็ไม่เคยเบื่อก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้ยังแบบยังเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ทุกคนยังรักแล้วก็ยังแบบติดต่อกันถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วนะก็วันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เจอคุณครูกุลธิดาของผมแล้วก็ของเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันอบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาและได้เจอจริงๆครับ
0: ครูก็ดีใจครับแล้วก็ขอให้หนูของครูเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรทำเลยถ้าหากว่ามันไม่เดือดร้อนผู้อื่นหนูลงมือทำเลยแล้วตั้งใจทำให้มันถึงจุดที่หนูฝันให้ได้แล้วเมื่อหนูถึงจุดที่หนูฝันแล้วหนูก็หันมามองเพื่อนๆที่เขาไม่ทันแล้วช่วยเหลือเขานะลูกเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับอายุมั่นขวัญยืนนะลูกครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมมีของมาให้ครูด้วยก็เป็นลูกรุ่นพวกผมนะครับแล้วก็วงหน้าตัวเองไปด้วยเพื่อที่ว่าครูจะได้จำได้แล้วก็เก็บไว้ถึงแม้ว่าครูจะถึงว่าจะ early retire แล้วหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็อย่างน้อยก็ป .6 ทับ10ปี2542เนี่ยก็ยังรักแล้วก็เคารพคุณครูคุณธิดาเสม
0: อครับผมครูก็มีของที่ระลึกเหมือนกันครูมือสั่นเขียนไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ครูเต็มใจที่จะให้

0: ชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนมีชื่อเสียงหรือทรัพย์สินมากมายเพียงใดแต่เมื่อไหร่ที่เราได้หุบถึงครูที่ได้สอนสั่งอบรมเรามาความรู้สึกของเราก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและชุ่มชื่นในจิตใจซึ่งก็คงเหมือนอย่างที่เขารู้สึกในวันนี้เช่นกัน
1: ครับผมวันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนของผมนะครับก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอิ่มนะครับอิ่มใจที่ได้มีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็ทำงานค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีโอกาสกลับมาหาคุณครูหรือว่าอาจารย์อยู่ที่โคราชอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้โอกาสดีนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับกรุงเทพก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมาถึงโคราชแล้วนะครับก็ต้องขอไปไหว้คุณย่าโมก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้ายังไงเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะขออาสาพากลับมาที่โรงเรียนเก่าของผมอีกทั้ง2โรงเรียนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลายคนคงรู้จักเขาในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังสำหรับอี้แทนคุณจิตอิสระแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอีกฐานะหนึ่งนั้นเขาเป็นทั้งครูสอนภาษาจีนและล่ามภาษาจีนอีกด้วยจากในอดีตนั้นเขาได้รับการปลูกฝังพื้นฐานและการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครูหลายๆท่านโดยเฉพาะครูสอนภาษาจีนซึ่งเป็นการจุดประกายทำให้เขาเกิดความหลงใหลและพยายามศึกษาต่อทางด้านภาษาจีนและด้วยความรู้ในภาษาจีนนี้เองจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ดังนั้นรายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาทุกท่านย้อนกลับไปรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของเขากันที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปกับผมนะฮะกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ครับแล้ววันนี้นะครับไหนๆก็จะไปเยี่ยมคุณครูแล้วนะครับผมก็จะเตรียมของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการเขียนอักษรจีนนะครับให้กับคุณครูเพื่อเป็นการขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ได้อบรมบ่มสอนวิชาการต่างๆความรู้ต่างๆและก็ประสบการณ์ดีๆให้กับผมด้วยครับคำนั้นจะเป็นคำอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเสร็จแล้วคือคำว่าอี้นะครับนี่นะฮะคำว่าอี้นะครับก็หมายถึงคุณธรรมครับแล้วก็เป็นชื่อผมออกเสียงว่าอี้ครับเราจะทำไปให้คุณครูครับก็หลังจากเตรียมของขวัญเสร็จแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณครูที่ผมอยากเจอจริงๆมีหลายท่านมากทีเดียวนะครับเพราะทุกท่านก็สอนผมเยอะมากผมเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6นะฮะที่แน่ๆนะครับมี3ท่านครับที่ผมยังไงไปแล้วต้องเจอให้ได้คือคุณครูนพรัตน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านน่าจะเกษียณแล้วนะครับคุณครูสุริพรซึ่งสอนผมตอนม.3เป็นคุณครูคนแรกเลยที่เข้ามาแล้วก็เป็นครูประจำชั้นหมายความว่าท่านเข้ามาใหม่ๆท่านก็เป็นครูประจำชั้นเลยตอนเราที่เราเรียนอยู่ม.3แล้วก็คุณครูพรคุณนพรัตน์คุณครูสมศรีคุณครูสมศรีนี่ช่วยทำให้ผมได้เป็นครูนะครับก็คือช่วยสอนให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการสอนครับเหตุผลที่อยากเจอเพราะว่าโอ้โหนานก็นานกันนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนก่อนหน้านี้นี่เข้าไปสอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทิ้งช่วงหายไประยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จังหวะดีเลยครับที่จะกลับไปเรียนรู้ทบทวนความหลังความทรงจำเก่าๆนะครับที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆนะครับเรียนหนังสือกับครูพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับก็โอ้โหวันนี้ก็รู้สึกแบบแปลกใหม่นะครับรู้สึกแบบตื่นเต้นปกติถ้าไม่ค่อยมีธุระอะไรก็จะไม่ค่อยได้กลับเข้ามาแล้วก็บางทีว่างก็ไม่ค่อยตรงกับคุณครูนะครับก็มีบ้างที่คุณครูก็ชวนมาช่วยงานบ้างทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงระยะหลังๆนี่ก็ห่างเหินไประยะหนึ่งนำมาแล้วนะครับที่ไม่ได้กลับมาโรงเรียนในช่วงนี้นะฮะก็แบบรู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกแบบสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ที่สำคัญคือวันนี้ลูกศิษย์คนนี้ก็คิดถึงครูมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในโรงเรียนดีกว่า

0: ครูท่านแรกที่เขาคิดถึงและเป็นครูผู้สอนภาษาจีนให้แก่เขานั่นก็คือครูสมศรีวิเวศทรางกูลซึ่งการเข้าไปพบครูในครั้งนี้เขาก็อยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทางทีมงานขอตัวครูออกไปสัมภาษณ์นอกห้องแล้วจากนั้นเขาก็จะเข้าไปแฝงตัวร่วมเรียนกับน้องๆในชั่วโมงเรียนภาษาจีนของครูสมศรี
1: เอาละครับนี่คือห้อง321นะครับเป็นห้องศูนย์ภาษาจีนนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณครูสมศรีของผมจะมาสอนตอน10โมงตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาผมอาจจะแอบเข้าไปแฝงตัวอยู่กับนักเรียนก่อนดีกว่านะครับผมมาดีกว่าครับที่เห็นอยู่นี่คือผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้คือเป็นลายเซ็นของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับที่เดินทางมาประจำประเทศไทยตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดถึง8ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นปีที่ผมได้รางวัลมาผมก็นำรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับมามอบให้กับโรงเรียนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเก็บไว้ภาคภูมิใจคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขของเราส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอามาให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์มากกว่าต้าเจียฉีลี
2: ่老师好
3: อันนี้เมื่อนหาว
2: เจียฉีลี
1: ่นี่หาวเราสวัสดีครับคุณครู
3: ว้ายสวัสดีค่ะ
1: เซอร์ไพรส์เลยสวัสดีครับ
3: เซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับอันนี้คือเหล่าซื้อสมศรีนะครับเป็นเหล่าซื้อที่ใจดีมากๆแล้วก็ช่วยผมทุกอย่างตอนที่มาสอนที่นี่แล้วก็เป็นคนที่ชวนผมมาสอนภาษาจีนเป็นคนแรกด้วยแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจให้ความรู้ช่วยทำให้ผมรู้จักคำว่าครูมากขึ้นนะครับก็วันนี้ต้องกลับมาขอบคุณเหล่าซื้อมากครับขอบคุณมากครับเสี่ยเหล่าซื้อครับเหล่าซื้อสบายดีนะครับ
3: สบายดี
1: แข็งแรงเหมือนเดิม
3: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตเหล่าซื้อนะครับขอมานั่งสังเกตการกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าคลาสจีนนี่ก็เป็นคลาสที่ผมรักมากแล้วก็อยากจะให้น้องๆได้แบบตั้งใจเรียนมากๆนะครับขออนุญาตนะครับ
3: เชิญค่ะ

0: ผมได้มีโอกาสมาสร้างความประหลาดใจให้กับคุณครูก็อยากถามความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณครูสมศรีครับท่านนี่คือคุณครูสมศรีวิเวศทลังกุลนะครับซึ่งเคยสอน
1: สวัสดีครับอาศรีครับ
0: เคยสอนผมตอนประมาณสักม.3ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือหลังจากที่ผมจบไปแล้วแล้วก็กลับมาสอนภาษาจีนที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศห้องเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นศูนย์ภาษาจีนที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะโดดเด่นของโรงเรียนแล้วก็ของอาจจะโรงเรียนในหลายๆกลุ่มที่ผมเคยผ่านมาด้วยครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณครูครับได้เจอกัน
2: ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเจอกันอีก
0: ครับ
2: ค่ะอ๋อไม่ได้คิดว่าอีจะมาเซอร์ไพรส์ค่ะประหลาดใจมาก
3: พี่ครับเห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าคุณครูสมศรีเป็นคนวางรากฐานการเป็นคุณครูให้กับเรา
0: ใช่ครับคุณครูสมศรีก็ช่วยตั้งแต่วันแรกที่ติดต่อมาเลยใช่ไหมฮะว่าอยากจะให้โรงเรียนเรามีสอนภาษาจีนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนรู้ภาษาจีนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะทำได้ไหมแต่ว่าก็ไม่คิดจะปฏิเสธนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องช่วยกันก็ได้คุณครูสมศรีเป็นเหมือนกับครูของครูช่วยสอนให้เป็นครูนะฮะแล้วก็ช่วยกันฝึกฝนว่าต้องเตรียมแผนการสอนอย่างไรต้องเขียนอย่างไรห้องแรกรู้สึกจะแค่ประมาณสัก30คนหรือ 30-40 คนประมาณนั้นนะฮะ
2: ครูชอบเสียงภาษาจีนเขาเวลาเขาออกเสียงสิ่งเขาจะเพราะชอบมากแล้วเขาเป็นคนขยันนะฮะเขาเวลาเขามาสอนนี่เขาจะต้องเตรียมตัวจากบ้านมาก่อนที่จะสอนบทนั้นครูชอบเขาตรงนี้ค่ะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3: ตอนพี่เป็นนักเรียนกับตอนเป็นครูนี่ต่างกันยังไงบ้างครับ
2: ก็แตกต่างกันนิดนึงตอนเป็นนักเรียนก็จะเป็นอารมณ์ของวัยรุ่น แต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะคนสดใสตั้งใจเรียนแต่เวลาทำกิจกรรมก็ทำให้เต็มที่เช่นเป็นดัมเบลของโรงเรียนนะในรูปนะคะ
3: วันนี้อาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จรู้สึกไงบ้าง
2: ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่โรงเรียนไม่ว่าในด้านความประพฤติด้านการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้าที่เขาประสบสำเร็จ
0: ก็จริงๆอยากขอบคุณที่แบบคุณครูให้ทุกอย่างครับเหมือนกับผมได้คือผมว่าการกลับมาเรียนอีกครั้งนึงในฐานะครูเนี่ยคือการมาเป็นผู้สอนเนี่ยผมว่าได้คุณครูสมศรีเลยครับที่ช่วยสอนทุกอย่างเลยวันแรกมาให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับเรื่องของทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็คำแนะนำทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นครูที่แบบเหมือนกับผมได้ปริญญาครูอีกใบหนึ่งในแง่ว่าแบบมาเรียนรู้กับที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยนะครับปริญญาชีวิตเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญซึ่งมันต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวสั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญความเมตตากรุณาที่คุณครูสมศรีจะมีให้ตลอดเวลาอันนี้นะครับก็ขอมอบให้กับเหล่าซื้อนะครับนี่ผมก็เป็นชื่ออี้ครับเขาเขียนว่าขอกราบขอพระคุณในพระคุณของคุณครูที่เคารพยิ่งครับขอผลบุญทั้งหลายและธรรมะทั้งปวงได้โปรดปกปักรักษาและประทานพรให้อาจารย์และครอบครัวได้มีความสุขและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับแล้วก็ชื่อผมเพิงเพิงอี้อันนี้ฮั่นอี้คือโรงเรียนที่ผมทำอย
2: ู
0: ่ก็อยากจะมอบเป็นของที่ลึกให้กับคุณครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะฮะในบุญคุณที่คุณครูมีให้ครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับ
2: ก็ให้อี้ประสบสำเร็จในด้านการชีพการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ
2: ก็เดี๋ยวยังไงชั่วโมงต่อไปอี้ช่วยครูช่วยแนะนำน้องๆเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาจีนนะคะ
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเขาจะได้เกิดความซับซึ้งมากขึ้น
0: ได้ครับยินดี
2: ค่ะ
0: พี่บอกได้เลยคือแนวคิดของพี่นะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนหนึ่งก็คือพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังแค่นี้หรอกไม่ได้อยู่ตามลำพังประเทศไทยแล้วล่ะปี2515ไอ้2015ครับจะมีอะไรครับการรวมประเทศอาเซียนนะครับ10ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
4: หลังจากที่ครูสมศรีได้ขอให้เขาได้เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องทางทีมงานจึงได้กระซิบครูสมศรีว่าจะมีครูอีก2ท่านคือครูวนิดารังสิมารังรักและครูชวีวันพวังธรรมจะมาทำเซอร์ไพรส์อีโดยให้ครูบอกกับเขาว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาเรียนภาษาจีนด้วย
0: ด้วยความพยายามของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนมีโอกาสที่ดีขึ้นไม่มีใครจะดูแลตัวเราเองได้เท่ากับตัวเราเองดูแลตัวเราเองนะครับ
2: พี่คะเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวจะคุณครูจะพาแขกรับเชิญมาเรียนกับอี2คน
0: โอ้ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: พี่เอาละ
0: อาจารย์สวัสดีคร
5: ับ I would like to start to learn Chinese with you
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหอาจารย์วนิดานะครับ
5: ครูสอนอี้เขาเมื่อตอนม.1
0: เลยครับ
5: ม.1ค่ะสอน English
0: ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าอาจารย์สองท่านก็เป็นอาจารย์ผมรักมากนะครับตอนที่ผมเรียนตอนม.1 นะฮะอาจารย์ชุวิวันท่านสอนพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้ผมแบบผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยได้เกรด4ในพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานเรื่องของการศึกษาธรรมะให้กับผมตั้งแต่เด็กๆซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงมากนะครับก็ถือว่าทั้ง3ท่านเป็นครูที่วางรากฐานในเรื่องภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็พุทธศาสนาให้กับพี่นะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนรู้ได้มากขึ้นครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
6: สิงเชื่อเชื่อเหล่าซ
0: ื่อเชื่อเช
7: ื่อนอกจากครูมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้รู้ตัวครูมีของมาเซอร์ไพรส์อี
0: ก
7: นะที่ลองเปิดดูไม่ครูคิดว่าอี
0: ค
7: งยังไม่เคยเห็น
0: ครับโอ้เป็นของเป็นกรอบรูปนะครับโอ้โหนี่เป็นภาพเก่ามากตอนนี้ผมน่าจะอยู่ม
7: .4
0: ม .6 แล้วฮะโอ้ดูหน้า
7: ปัจฉิมน
0: ิเทศอ๋อปัจฉิมนิเทศนะครับขอบคุณมากๆครับครูครับ10กว่าปีแล้วฮะที่ภาพนี้ย้อนอดีตกลับไปผมไม่มีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆผมถ่ายรูปเก็บกันไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะฮะ
3: สมัยพี่เป็นนักเรียนเขาเป็นคนยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
8: เป็นคนน่ารักเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเรียนวิชาพระพุทธศาสนานี่ได้เกรด4ปฏิบัติแบบอย่างที่ดีทั้งหลักธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นที่ถูกใจครูแล้วก็ตอนอี้เรียนจบแล้วนะคะอี้ก็บวชที่วัดชนรับประทานครูยังคิดว่าอี้คงจะไม่สึกมาหรือเปล่าแล้วก็คงจะบรรลุธรรมได้ครูศรัทธาจริงๆเลยตอนนั้น

คือตอนนั้นธรรมะเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้แต่ความจำแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ความจำของเราเนี่ยเปลี่ยนจากความจำเป็นความรู้แล้วก็เปลี่ยนความรู้เป็นความคิดและความคิดก็เป็นชีวิตนะครับซึ่งผมคิดว่าการปลูกฝังให้เห็นตัวอย่างในเชิงธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทำให้เราได้ใช้ได้จริงๆแล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากอย่างผมจำได้ว่าวิมังสาเนี่ยการทบทวนใคร่ควรฝึกฝนศึกษาให้รอบครอบรอบรู้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราตกผลึกมากขึ้นครับ

0: ในสายตาครูพอดีครูได้สอนภาษาอังกฤษอีแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยนะคะอีค่อนข้างจะเป็นเด็กที่โตมีอยู่ 2-3 คนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนแล้วก็เกรดครูก็จำไม่ได้คิดว่าแต่ไม่ต่ำกว่า3นะคะ
1: ครับส่วนที่เด่นที่สุดของครูก็มีเรื่องของการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ผมซึมซับแล้วก็คุ้นชินแล้วก็รู้สึกมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะพูดให้ได้จริงอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะครับที่อยากจะทำให้เราพูดเหมือนกับว่าเวลาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็ขวนขวายเอาเองเนี่ยก็จะนึกถึงคุณครูตลอดว่าดีนะที่เราเคยได้ฟังคุณครูพูดมาแล้วก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมผมว่ากิจกรรมเนี่ยทำให้เด็กไม่เบื่อเป็นการวางรากฐานความกล้าแสดงออกนะครับของการพูดการสื่อสารจนกระทั่งสามารถเป็นพิธีกรในวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะคุณครูได้วางรากฐานในครั้งนั้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษคุณครูจะย้ำเสมอว่าถ้าเราอายเราก็ไม่ก้าวหน้าไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องไม่อายผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่สำคัญในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งบูรณาการมาสู่การใช้ภาษาจีนที่ผม เคยมาสอนแล้วก็เคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยครับก็วันนี้นะครับโดยความที่คุณครูก็ช่วยกรุณานะครับผมคิดว่าความเป็นครูนี่คือความเสียสละนะครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นกระบวนการแล้วก็เป้าหมายปลายทางนะครับวันนี้ก็ของที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือภาพอักษรจีนนะฮะคำว่าอี้แต่ว่าขอกราบพระคุณในความกรุณาที่อาจารย์ให้ปัญญาและจรรยานะครับในขอบุญกุศลรักษาอาจารย์และครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆและมีความสุขตลอดไปนะครับผมก็เขียนขึ้นมาเองแล้วก็มอบให้กับคุณครูครับมอบให้กับชีวิตวันนะครับโดยข้างล่างผมเขียนว่าขอกราบพระคุณในความรู้และความดีงามที่อาจารย์ได้กรุณาบ่มสอนอบรมบ่มสอนนะครับขอคุณความดีทั้งหลายทั้งรักษาอาจารย์และครอบครัวให้พบแต่สิ่งที่ดีงามและมีความสุขในทุกๆสถานการณ์ทุกๆสถานและในทุกๆวาระนะครับแล้วก็ลงชื่อแทนคุณจิตอิสระครับขอบคุณครับ
2: ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคุณดีและความดีนี้จะคุ้มครองอี้และครอบครัวลูกๆนะคะและครอบครัวตลอดไปคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครูขอให้อี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากที่เอาพื้นฐานน้อยนี้ที่ครูให้เมื่อตอนเด็กๆเอาไปใช
1: ้
0: ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนแผ่นดินไทยที่มีอี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณธรรม
1: ครับ
0: ขอให้รักษาความดีอันนี้ตลอดไปภาคภูมิใจมาก
1: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ
3: ครูอีกท่านที่เขาอยากขอเข้าไปพบก็คือครูสุรีพรฟักประภัยครูสอนสังคมศึกษาที่เขารักและนับถือโดยในวันนี้เขาจะดักรอครูที่หน้าห้องโดยที่ครูไม่ทราบว่าเขาได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้ด้วย
4: ตอนนี้นะครับผมมาแอบดักรอคุณครูสุรีพรนะครับซึ่งเป็นครูประจำชั้นผมตอนม.3นะฮะแล้วก็ตั้งใจจะมอบพวงมาลัยอันนี้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวท่านโผล่มาแล้วกระโดดไปพร้อมๆกันเลยดีไหมครับ
5: ครูมานานดูว่าใคร
4: สวัสดีครับสบายดีนะครับ
5: ค่ะ
4: มาสวัสดีคุณครูครับ
5: เราจะให้กอดมั
4: ้ยให้กอดนะครับครูสบายดีนะครับคุณครูครับครูเป็นไงบ้างครับคุณครู
5: สบายดี
4: ครับ
5: ตามที่มันทันดูเป็นอี้
4: ครับตั้งใจมาแอบมาเซอร์ไพรส์คุณครูครับ
5: แล้วก็ถามมาไหมผมไม่มาหรอกไม่มีคิดถึง
4: ครับครับและนี่คือคุณครูสุริพรฟักประภัยนะครับซึ่งเป็นครูที่ผมรักมากๆอย่างที่แล้วก็เป็นครูที่ช่วยสอนวิชากฎหมายสอนเรื่องสังคมตอนที่ผมเรียนอยู่ม.3ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกคุณครูเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหม
6: ครูเพิ่งเข้ามา
4: แล้วก็มาเป็นครูประจำชั้นเลยห้องแรกม.3/3ก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนม.3ก็เหมือนกับเป็นปีสุดท้ายของม.ต้นนะครับก็หลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจคุณครูคือว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนจริงใจเปิดเผยแล้วก็เวลาที่เราปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คุณครูก็ทุ่มเทมากในการช่วยหาวิธีการแล้วก็ท่านช่วยทำให้สิ่งที่ยากเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วทำให้ลึกลงไปอีกกว่านั้นและที่สำคัญคือท่านได้สอนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมหรือส่วนของความเป็น humanize คือทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาคือเราคิดถึงคนอื่นเป็นคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการประนีประนอมการสอนด้วยความอ่อนโยนแต่หลักการท่านเนี่ยแข็งกร้าวแข็งแกร่งมากในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
6: ภูมิใจมากเลยยิ่งตอนที่เขาไปบวชนะฮะไปบวชแล้วเขาก็กลับมาโรงเรียนรุ่ง เหลืองอร่ามมาเลยมาขอสอนน้อง1อาทิตย์แต่บังเอิญขณะนั้นน่ะเรามีปัญหาทางใจเราก็เข้าไปหาเขาเลยไประบายให้เขาฟังบอกว่าท่านดิฉันน่ะมีปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ได้มันเผาผลาญชีวิตทุกวันเลยก็เล่าเขาฟังเขาก็แนะนำเมื่อกี้ยังแนะนำเลยแนะนำให้เราเดินสายกลางแนะนำให้เรารู้ว่ามนุษย์มันก็เหมือนกันอ่ะแล้วเราจะไปแก้ที่ตัวเขาทำไมทำไมเราไม่แก้ที่ตัวของเราสอนจนเราเนี่ยน้ำตาไหลเลยอ่ะซึ่งทั้งที่เราเนี่ยสอนธรรมะก็จริงแต่เราเข้าไม่ถึงแต่เขานี่เข้าถึงและแถมยังมาเผยแผ่ให้น้องได้เรียนอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขา
7: เห็นบอกว่ามีความในใจที่อยากจะบอกอี้วันนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าอี้คิดยังไงบางทีเรารู้สึกน้อยใจอะไรที่ครูเคยเล่า
6: เป็นความน้อยใจอี้เข้าใจหรือเปล่าอี้เดินเข้ามาสอนวิชาภาษาจีนแต่ครูน่ะสังเกตอี้ตลอดเลยเวลาอี้เดินเข้ามาแล้วถ้าอี้เจอครูอี้จะยกมือไหว้แต่ตึกนึงน่ะกับตึกสี่น่ะไม่ไกลกันเลยอี้ไม่เดินมาหาครูเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่สำคัญหรือไงแต่ในใจก็คิดว่าเขาเป็นดาราก็เป็นสิแต่เราเป็นครูอ่ะขอกอดหน่อยได้ไหมบางทีเขาเดินเลยไปแล้วนะอย่าเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชาติเนี้ยจะได้กอดอี้เลยเมื่อกี้นี่ดีใจมากได้กอด
4: จริงตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะสนใจคือแบบมันเหนื่อยมากกับการสอนแล้วผมก็ใหม่มากครับแล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะละเลยไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าตอนนั้นมันยังต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากแล้วผมว่าทำไม่ถูกคือต้องเตรียมก่อนสอนขณะสอนแล้วก็หลังสอนอีกก็ต้องเตรียมด้วยคือการเป็นครูเนี่ยหนักมากผมยิ่งเข้าใจเลยหัวอกของความเป็นครูประกอบกับผมก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวผมต้องทำงานอีกหลายที่บางทีก็แบบจะรีบมากคือบางทีนอกจากทำเอกสารในโรงเรียนเสร็จก็ต้องรีบออกไปเพราะตอนนั้นผมเรียนต่อปริญญาโทด้วยก็อาจจะถือโอกาสวันนี้ชดเชยด้วยพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่เคยลืมนะครับที่ครูสอนไว้แล้วก็ไม่คิดจะลืมแล้วก็ไม่มีวันลืมนะครับตลอดไป
6: ตาเนี่ยครอบข้องใจวันเนี้ยได้ตอบข้อข้องใจในหัวใจนานแล้วชื่อว่าลูกศิษย์คนนี้เขาลืมเราแล้วแต่วันนี้เราฟังสองหูชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ลืมเราเขาไม่ได้ลืมเราดีใจมากเลย
4: วันนี้ผมก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้นะครับก็คือบอกว่าแด่คุณครูที่คิดถึงนะครับคุณครูสุริพรประภัยจากลูกศิษย์ที่คิดถึงครูนะครับอีแทนคุณจิตอิสระนี่มอบเหมือนข้างให้ครับผมว่า
6: อัน
4: นี้มีประโยชน์3อย่างครับ1คือไว้กอด2คือไว้ถ้าครูยืนนานๆปวดหลังเนี่ยไว้รองใต้เข่าจะช่วยให้เรื่องของการซัพพอร์ตการดูแลเรื่องหลังเนี่ยดีขึ้นอันที่3คือไว้เป็นที่ระบายอารมณ์ไว้ต่อยไว้ทุบตีได้
6: แล้วถ้าเกิดมันเสียหายไปแล้ว
4: เดี๋ยวมีให้ใหม่ครับเดี๋ยวมีให้ใหม
6: ่เขาบอกว่าน้ำในโอ่งเนี่ยถ้ามันขุ่นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตะกอนข้างล่างแต่ถ้าน้ำใสเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าข้างก้อนตุ่มเนี่ยมีก้อนหินก้อนดินอยู่มันก็เหมือนกับครูเดี๋ยวนี้ขณะนั้นครูเห็นเป็นน้ำขุ่นครูไม่รู้ใจอี้แต่เวลาเนี้ยน้ำใสครูเห็นแล้วว่าเขาไม่เคยลืมเราและเขารักเรา
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาคิดถึงนั่นก็คือครูนพรัตน์เจริญสุขครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเขาได้บอกกับเราว่าถ้าไม่มีครูท่านนี้เขาก็คงเรียนไม่จบแต่ขณะนี้ครูได้เกษียณราชการแล้วเขาจึงได้ออกเดินทางไปพบครูที่บ้าน
4: เอาละครับตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านของอาจารย์นพรัตน์แล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์สวยไม่เปลี่ยนเลย
8: มันแก่ลงเรื่อยๆแล้วแหละเดี๋ยวจะให้น้องไปซื้อข้าวมันไก่แล้วเรียกม
4: ี
8: ด
4: ีไม่เป็นไรครับเพิ่งกินข้าวมันไก่มา
8: จริงหรือเปล่างั้นทานมาตอนกี่โมง
4: ตอนเช้งๆบ่ายๆแล้วเอาเหรอคะงั้น
8: เรายำขนมปูไหม
4: ไม่เอาครับผมไม่ทานเผ็ดผมไม่กินอะไรด้วยจันน้ำเปล่าก็พอแล้ว
8: แต่ถ้าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยนะ
4: อร่อยอาจารย์สบายดีครับสวัสดีครับ
9: ครับคุณครูครับ
1: และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูนพรัตน์เจริญสุขนะครับเป็นคุณครูที่ผมรักและคิดถึงและเคารพอยู่ตลอดเวลานะครับคุณครูสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันหลายปีตอนที่ไปสอนก็มีโอกาสได้เจอไปเวียนมาอยู่คุณครูสอนผมตอนม.5วิชาภาษาอังกฤษครับ
7: ลูกศิษย์คนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคร
10: ับ โอ้ลูกหล่อขึ้นลูกฟังขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเมื่อตอนเด็กๆก็หน้าตาดีเมื่อตอนอยู่ชั้นม.6นะฮะที่อยู่ในรูปอะค่ะนี่เมื่อตอนอยู่ชั้นม.6เนี่ยค่ะเป็นดับเบิลเยอร์ของโรงเรียนปรากฏว่าเราก็ไปแอบดูน้องๆผู้หญิงเนี่ยมาซับหน้าซับเหงื่อให้เหมือนเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ได้ซับหน้าเลยต้องเรียกมาเตือนค่ะต้องเรียกมาเตือนว่าอย่าวุ่นวายเรื่องผู้หญิงเพราะเดี๋ยวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่ากำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเราไม่รู้เขาเชื่อเราไม่หรอกแต่เขาก็สอบเข้าได้เราเชื่อหรือเปล่า
1: เชื่อครับ
10: จ้า
7: แล้วสมัยเรียนพี่เขาเป็นคนยังไงบ้างครับในสายตาคุณครูครับ
10: เป็นคนที่เสียสละฮะเสียสละเพื่อเพื่อนอย่างสมมติว่าวันนี้จะให้มาอ่านภาษาอังกฤษหน้าห้องกติกาก็คือเราจะสอนก่อนให้อ่านให้เหมือนฝรั่งให้ได้ไม่ใช่อ่านเหมือนคนไทยแล้วต้องอ่านให้เหมือนฝรั่งเลยเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็อ่านออกไมโครโฟนหน้าห้องนี่ไม่มีใครออกมาสักคนหนึ่งเราก็บอกเอาถ้าไม่มีใครออกก็จะลบ5คะแนนหมดทั้งห้องแทนคุณก็จะเสียสละเดินออกมาเป็นคนแรกออกมาอ่านมือเย็นเชียบเลยค่ะแล้วเพื่อน30กว่าคนก็จ้องเป๋งเลยว่าจะอ่านถูกไหมปรากฏว่าก็อ่านได้ดีค่ะเขาก็จะได้8คะแนนหรือ9คะแนนจาก10คะแนนค่ะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนอย่างไม่ใช่ทุกคนเก่งหมดนะคะอย่างเพื่อนๆบางคนก็ไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเราก็บอกไม่ต้องอ่านทั้งหน้ากระดาษหรอกอ่าน3บรรทัดก็พอแทนคุณก็ช่วยฝึกให้ค่ะช่วยฝึกให้จนอ่านได้ดีแล้วก็ออกมาอ่านก็ได้คะแนนไปค่ะ
1: คือถ้าไม่มีคุณนพรัตน์ผมคิดว่าผมคงไม่มีความไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะครับคือของทักษะการกล้าแสดงออกการออกไปหน้าห้องเรียนจริงๆแล้วมันเหมือนว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยเป็นปมด้อยของผมด้วยว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้าเพื่อนเยอะๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยแล้วก็เคยถูกคุณครูตอนเด็กๆเนี่ยตำหนิว่าแบบเป็นคนออกไปพรีเซนต์แล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดพอได้คุณครูนพรัตน์ได้ใช้วิธีนี้นะครับเป็นกุศโลบายในการที่จะกระตุ้นให้ผมออกไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นตัวเองขึ้นกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นมากครับแล้ววันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมากราบขอบพระคุณครูนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นของขวัญที่ทันน้ำใจเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้ทุกคนใจจริงๆก็อยากมาร่วมแต่ว่าเวลาต่างๆก็อาจจะจัดสรรไม่ลงตัวก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับคุณประโยชน์คุณอุปการมากมายจากการเสียสละของคุณครูความเสียสละนี้ผมรับรองว่าจะไม่สูญเปล่าและจะไม่วันหมดไปจะยิ่งแต่เพิ่มพูนขึ้นไปเพราะว่าผมจะส่งต่อไปให้กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกก็จะเป็นปฏิทินธรรมะของท่านพุทธทาสนะครับซึ่งผมก็พิมพ์ขึ้นมาด้วยแล้วก
10: ็ใจมากเลย
1: ครับก็นอกจากปฏิทินแล้วผมก็เป็นห่วงสุขภาพคุณครูเพื่อนๆหลายคนก็ฝากความห่วงใยมาก็เลยฝากกระเช้านะฮะเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาฝากอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครูครับให้คุณครูแข็งแรงนะครับ
10: ขอบคุณมากค่ะ

0: ขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงมีครอบครัวที่ดีงามมีชีวิตการงานที่ก้าวหน้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จตามที่ปรารถนานะคะ
1: ครับผม

0: วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองเพราะครูทุกท่านที่เขาคิดถึงเขาก็ได้ไปพบครบทุกท่านและได้รับความรู้สึกที่ดีๆและอบอุ่นกลับมาทุกครั้งส่วนครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ลูกศิษย์ที่รักได้ระลึกถึงครูอีกครั้งหนึ่ง
1: วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ทดแทนพระคุณคุณครูทุกท่านผ่านรายการนี้แล้วก็กราบขอบคุณคุณครูทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนผมจะไม่มีวันลืมพระคุณครูแล้วก็จะสำนึกในความกรุณาที่คุณครูได้อบรมบ่มสอนมาจนทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็เป็นเพราะพระคุณครูครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบ

5 PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่ไหมครับแปลเนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำ

จากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา10:30 น.ถึง 11:00 น.

0: ครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับสื่อเกมกิจกรรมนะคะที่จะนำไปสู่การเขียนนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การอ่านจากท่านอาจารย์ปุ้ยแล้วก็ท่านอาจารย์มารีนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อคราวที่แล้วสนุกใช่ไหมคะแต่คราวนี้มาดูว่าการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อทำให้เด็กของเราเนี่ยเขียนได้แล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้อีกนะคะสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าการสอนที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนเนี่ยนอกจากจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นความเป็นรูปธรรมของสิ่งที่ครูสอนแล้วยังสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้เด่นชัดและง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจค่ะครูยังสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะคะกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ถุยนะคะอาจารย์คุณครูขาคุณครูจะต้องออกเสียงอาจารย์ถุยให้ชัดนะคะตามการผันวรรณยุกต์ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาด้วงแพงได้เคยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กับท่านอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วนะคะถุยถุยถุยถุยถุยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูเรียกอาจารย์ถุยว่าอาจารย์ถุยความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกหรืออีกอันนึงคืออาจารย์ถุยก็ความหมายก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้อาจารย์ถุยไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับวิทยากรอีก2ท่านนะคะเป็นวิทยากรสาวสวยนะคะคือท่านอาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะดูคะต่อไปเนี้ยท่านอาจารย์2ท่านนะคะจะนำสื่อเพลงแล้วก็เกมใดๆมาสอนให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะคะสามารถอ่านออกและเขียนได้นำไปสู่การเขียนได้ในที่สุดนะคะงั้นต่อไปนะคะเรามาชมพร้อมๆกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อุ้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ถุยมากเลยนะคะสำหรับการแนะนำในเรื่องของการทำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมถัดมานะคะที่เราจะมาแนะนำในเรื่องของการอ่านและการเขียนก็คือเป็นสื่อพัฒนาการเขียนค่ะสื่อแรกนะคะก็คือเป็นสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรกลางค่ะประเภทที่2ก็คือจะเป็นสื่อทำมือนะคะและประเภทที่3คืออะไรคะน้องฝน
2: ค่ะประเภทที่3นะคะคือกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนค่ะคุณครูทุกท่าน
1: เราเริ่มจากสื่อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรกลางค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรกลางนะคะกระดาษสีค่ะกระดาษสีนะ

0: คะคุณครูสามารถเลือกสีสันตามต้องการได้นะคะถัดมาค่ะก็จะใช้ดินสอปากกานะคะสำหรับวาดตัวอักษรแล้วก็ฝึกให้เด็กเขียนอักษรตามที่คุณครูต้องการค่ะณที่นี้เราก็จะใช้ในการเขียนอักษรกลางนะคะคุณครูสามารถฝึกให้เด็กนักเรียนเขียนอักษรไทยได้ค่ะอาจจะเป็นอักษรกลางอักษรต่ำหรืออักษรสูงได้ค่ะถัดมาก็จะมีกรรไกรนะคะสีเทียนสีเมจิกกาวสองหน้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือจะเป็นฝาขวดน้ำชนิดมีห่วงนะคะฝาขวดน้ำค่ะถัดมาค่ะเมื่อเราทราบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีการวาดแบบดอกไม้ใส่กระดาษสีตามที่ต้องการค่ะเห็นไหมคะเราจะมีการวาดแบบใส่กระดาษตามที่ต้องการนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะคุณครูในบางครั้งเวลานักเรียนได้มีการออกแบบอาจจะไม่ตามแบบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณครูวาดแบบตามต้องการเสร็จแล้วค่ะก็ฝึกให้นักเรียนได้เขียนอักษรตามที่คุณครูได้กำหนดให้เช่นอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมคะเราก็จะได้ดอกไม้สีสันต่างๆแล้วก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการใส่เขาเรียกว่ายิบวิบวับนะคะเป็นสีสันให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็ใช้กระดาษกาวนะคะกระดาษกาวหรือกาวสองหน้าหรืออาจจะเป็นกาวลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะติดดอกไม้นะคะติดดอกไม้กับฝาขวดน้ำค่ะติดดอกไม้กับฝาขวดน้ำแล้วเราก็จะได้แหวนวิบวับตามต้องการใช่ไหมคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองใส่ดูค่ะจะเห็นได้ว่าสวยงามมากเลยนะคะแหวนวิบวับตามต้องการทีนี้ค่ะเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้นะคะหลังจากที่คุณครูทำสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทดลองให้เด็กลองใส่ดูค่ะลองใส่ดูนะคะคุณครูอาจจะต้องมีการจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อความสนุกสนานในชั้นเรียนโดยมีเพลงได้ไหมคะอาจารย์ฝน
1: ได้ค่ะ
0: ซึ่งในการแต่งเพลงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายหรือเป็นเทคนิคการจำในเรื่องนั้นๆด้วยในที่นี้ค่ะได้ยกตัวอย่างเพลงทำนองเพลงวิบวับอาจารย์ฝนรู้จักไหมคะเพลงวิบวับ
1: เพลงวิบวับเคยได้ยินเด็กๆ เขาเปิดเต้นกันนะคะ
0: ในการแต่งเพลงในบางครั้งข้อสังเกตนะคะคือคุณครูจะต้องแต่งทำนองที่มีมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะเป็นทำนองที่ได้รับความนิยมณขณะนั้นๆด้วยก็เพลงวิบวับนี่ถือได้ว่ากำลังได้รับความนิยมใช่ไหมคะอาจารย์ฝนออกไปดูยอดวิวถึง200ล้านวิวเลยทีเดียวเด็กๆนักเรียนรู้จักเพลงทำนองวิบวับไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: แหวนสวยๆอยากใส่ไหมคะ
2: อยากใส่
0: น้องเจนค่ะเชิญมาหยิบแหวนให้เพื่อนๆใส่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาร้องเพลงวิบวับนะคะอยากร้องไหมคะ
3: อ
1: ยากร้องค่ะ
0: หลังจากคุณครูพาร้องแล้วเด็กๆจะต้องมีการคิดท่าทางประกอบเองได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: โดยที่คุณครูไม่คิดให้ออกแบบเองได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะคะลองใส่ให้คุณครูดูค่ะ
1: โชว์ด้วยค่ะ
0: ร้องตามคุณครูก่อน1รอบดีไหมคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมค่ะ
0: กจดตบปอ
2: กจดตบปอ
0: ไก่จิกเด็ก

0: ปวดคำมา
1: อักษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
0: อ
1: ัก
0: ษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
1: นักเรียนพอที่จะร้องได้ไหมคะ
2: ร้องได้
1: รอบที่สองร้องตาม

0: ลองอีกสักรอบลองอีกสักรอบให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะลองทำท่าทางประกอบนะคะลองทำท่าทางประกอบด้วยคุณครูจะปรบมือให้จังหวะนะคะให้เด็กนักเรียนทำท่าทางประกอบเต็มที่เลยค่ะพร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: หนึ่งสองสามตอจอดอตอ

0: ต้องอีกสักรอบต้องอีกสักรอบอู้เยี่ยมมากเลยค่ะประมือดังๆให้ตนเองค่ะสนุกไหมคะนักเรียน
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเชิญนั่งค่ะเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการใส่ในเรื่องของบทเพลงเข้าไปก็จะทำให้เด็กสนุกสนานในการเรียนนะคะแล้วก็เป็นการเสริมบรรยากาศเชิงบวกให้เด็กนักเรียนด้วยค่ะถัดมานะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะเช่นเดิมค่ะจะเห็นได้ว่าในการทำสื่อการเขียนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์แค่ครั้งเดียวค่ะอาจารย์ฝนเราก็จะได้สื่อประมาณ 2-3 สื่อเลยค่ะสื่อต่อมานะคะเป็นพัฒนาการเขียนเช่นเลยค่ะอาจารย์ฝนก็คือเป็นสมุดเล่มเล็กเล็กจริงๆนะคะอาจารย์ฝนซึ่งขนาดกระดาษประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ฝน
2: ขนาดกระดาษนะคะประมาณเท่านี้นะคะเราใช้เพียงแค่ A4 แค่แผ่นเดียวเอามาพับนะคะ
0: จะเห็นได้ว่าเป็นผลงานที่สวยงามมากถ้าเด็กได้สร้างสรรค์แล้วในเรื่องของการเขียน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถัดมาค่ะวัสดุอุปกรณ์ทวนอีกนิดนึงนะคะเหมือนกับสื่อแวนวิบวับเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือเราจะใช้กระดาษขนาด
2: A4 ค่ะ
0: A4 ค่ะก็เตรียมดินสอปากกาสีเทียนสีเมจิกแล้วก็เราจะมีกรรไกรหรือคัตเตอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะข้อสังเกตจะมีอยู่ว่าสมุดเล่มเล็กนะคะที่เราทำนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็คือจะมีขนาด4แผ่นแบบหน้าในกรณีที่คุณครูต้องการหนากว่านี้ทำได้ไหมคะอาจารย์ฝน
2: ทำได้ค่ะ
0: โดยการใช
2: ้เอากาวมาติดนะคะก็คือพับนะคะที่เป็นที่อาจารย์อุ้มแนะนำขนาดเมื่อกี้นี้นะคะพอพับได้2ครั้งแล้วก็เอามาติดกันมันก็จะเพิ่มความหนาขึ้นให้กับสมุดเล่มเล็กค่ะ
0: ตามที่คุณครูต้องการได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกำหนดว่าเออนักเรียนจะต้องทำแค่4แผ่นเท่านั้นก็ไม่ต้องไปกำหนดให้เด็กนักเรียนนะคะหลังจากที่ทราบอุปกรณ์แล้วค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์ฝนเราทำยังไงคะ
2: เราก็นำมาพับนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็พับไปอีก4พับนะคะ
0: ค่ะเราก็จะได้กี่ช่องคะอาจารย์ฝน
2: ได้8ช่องค่ะ
0: ช่อง
2: ตามนี้เลยนะคะ
0: 8ช่องค่ะ8ช่อง
2: ค่ะ
0: 8ช่องนะคะ8ช่องจะพับยังไงก็ได้ค่ะแนวตั้งแนวนอนให้ได้8ช่องนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะพอได้8ช่องเราก็จะพับครึ่งใช่มั้ยคะอาจารย์ฝน
2: พับครึ่งแล้ว
0: พับครึ่ง
2: กรีดใช่มั้ยคะอาจารย์นุ่ม
0: พับครึ่งสำรวจดูก่อนนะคะว่าจะเป็นในแนวนอนพับครึ่งก็จะพบว่ามี1 2 3และ
2: 4
0: ช่องเห็นไหมคะเราก็ใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรค่ะตัดนะคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองตัดดูค่ะลองตัดดูค่ะ
2: ตามช่องนี้นะคะ
0: ตัดช่องดูค่ะ
2: คุณครูตัดถึงตรงกลางก็พอนะคะ
0: ถ้าตัดเลยจะไม่เป็นสมุดเล่มเล็กนะคะ
2: มันจะขาดออกจากกันได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะคะอาจารย์ฝนคลี่กระดาษเลยค่ะ
2: คลี่ออกดูนะคะ
0: เราก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมปากฉลามอย่างนี้นะคะคุณครูเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆพับนะคะของอาจารย์ฝนขอโทษนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: เรียบร้อยนิดนึงค่ะ
2: พับผิดทางค่ะ
0: ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเราจะกรีดให้เรียบนะคะแล้วเราค่อยๆพับลงมาค่ะค่อยๆพับลงมาเราก
2: ็
0: จะได้ค่ะขอโทษนะคะอาจารย์ฝนเราก็จะค่อยๆพับลงมาเห็นไหมคะเป็นแล้วค่ะ
2: เป็นแล้วค่ะ
0: ก็จะเหมือนกับว่าได้เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆลงมาก็จะได้เป็นสมุดเล่มจิ๋วเลยตามที่เราต้องการนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งได้ด้วยนะคะอาจารย์ฝนลองตั้งดูค่ะ
2: เ
0: ราก็สามารถตั้ง
2: ให้คุณครูได้เห็นด้วย
0: ค่ะคุณครูตั้งด้วยเผื่อบางทีคุณครูอาจจะเอาผลงานเด็กนำผลงานเด็ก
2: ไปจัดนิทรรศการเน
0: าะได้ตั้งได้เห็นไหม
2: คะ
0: แล้วเราก็ต้องการขนาดที่หนามากยิ่งขึ้น

0: เราก็ใช้กาวติด
1: เอามาติดเข้าด้วยกัน
0: เข้าด้วยกันค่ะกาวฝนเห็นไหมคะก็จะเพิ่มความหนาของสมุดนะคะหลังจากที่ฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของตนเองนะคะเอานำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ในเรื่องของการเขียนค่ะนำคำมาเรียบเรียงแล้วก็แต่งเป็นนิทานได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ฝนแต่งเป็นนิทานได้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูได้ดูได้ชมแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะต้องนำไปใช้ในการสอนนะคะนำไปใช้ในการสอนแล้วก็อาจจะฝากเป็นการบ้านให้คุณครูดีก่อนเนาะอาจารย์ฝนว่าอย่าลืมไปทำไปฝึกทำแล้วก็อาจจะเตรียมนำเสนอให้ท่านวิทยากรแต่ละท่านได้รับชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจารย์ฝน
1: ค่ะ
0: สื่อเรามีเพียงเท่านี้ไหมคะอาจารย์ฝนการเขียน
1: ยังเหลือกล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
0: กล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตหยิบกล่องมหัศจรรย์
1: ใช่ค่ะ
0: กล่องมหัศจรรย์นะคะ
1: ค่ะซึ่งกล่องมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะก็เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการสอนร่วมกันกับแหวนวิบวับก็ได้นะคะหรือว่าใช้ร่วมกันกับการทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มที่กล่องตัวนี้ก่อนนะคะกล่องตัวนี้เนี่ยคืออาจารย์ใช้วิธีการพับกระดาษนะคะพับกระดาษซึ่งสำหรับวิธีการพับมันก็จะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะไปโพสต์ลิงก์วิธีการพับให้ในช่องทางติดต่อสื่อสารของเราอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเปิดให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะอาจารย์เรียกมันว่าภารกิจพิชิตกล่องการเขียนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมก็คือเราจะต้องมีกระดาษนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส2แผ่นนะคะแผ่นนึงเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยแผ่นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทําให้เป็นฝากล่องนะคะฝากล่องที่เล็กกว่าเนี่ยเราจะทําให้เป็นตัวกล่องนะคะมันจะขนาดต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มันที่จะปิดเข้ากันได้พอดีนะคะปิดได้พอดีแบบนี้นะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราจะใช้เตรียมนะคะเสร็จแล้วเอามาพับเป็นกล่องนะคะพับนะคะพับแบบนี้นะคะในสไลด์จะมีลักษณะของตัวกล่องให้ดูอยู่นะคะแต่ถ้าคุณครูรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากจังเลยนะคะคุณครูอาจจะไปซื้อกล่องสำเร็จรูปนะคะตามร้านขายกิฟต์ช็อปร้านขายของเล็กๆน่ารักได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะคุณครูให้คุณครูกระดาษตัดกระดาษนะคะแผ่นยาวแบบนี้นะคะตัดกระดาษแผ่นยาวแล้วก็เอามาพับไปพับมาพับสลับกันนะคะพับสลับกันแบบนี้นะคะอาจารย์เรียกมันว่าแบบสปริงนะคะสปริงอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอามาติดเข้าที่ฝากล่องนะคะอันนี้ขออธิบายข้ามขั้นนิดนึงนะคะจะติดแบบนี้
0: ใช้กาวติดนะ
1: ใช่ค่ะใช้กาวติดนะคะแต่ว่าก่อนติดนะคะก่อนติดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการสอนการเขียนคำการเขียนประโยคนะคะให้คุณครูเขียนข้อความลงในแต่ละชั้นก่อนนะคะสังเกตดูดีๆนะคะสมมติว่าเด็กเปิดมาเด็กจะได้เห็นข้อความนี้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงว่าให้เปิดไปทีละชั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็เขียนข้อความลงไปว่าอยากให้เด็กเขียนอะไรหรือทำอะไรนะคะเสร็จแล้วก็พับลงอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวกล่องแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะได้เป็นกล่องออกมาแบบนี้นะคะซึ่งกล่องนี้นะคะอาจารย์เอามาใช้ในการสอนเรื่องไตรยางค์นะคะไตรยางค์ก็คือหลังจากที่คุณครูอธิบายเนื้อหาไตรยางค์นะคะให้เด็กเข้าใจแล้วเราก็จะมานำเข้าสู่การพัฒนาการเขียนนะคะโดยอาจารย์จะเขียนเป็นภารกิจเอาไว้ในแต่ละชั้นนะคะเช่นภารกิจที่1 นะคะเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่อไปนี้นะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูกลัวว่าเด็กชั้นป.3จะยากเกินไปนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคิดคำไม่ทันคุณครูอาจจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆนะคะกลุ่มละ 3-4 คนเสร็จแล้วก็อาจจะแจกกระดาษหรือกระดานไว้บอร์ดน่ารักน่ารักหรือให้สมุดเล่มเล็กเขาก็ได้นะคะเราเอามาเชื่อมกันได้ให้เขาเอาไว้เขียนนะคะเสร็จปุ๊บเปิดภารกิจแรกอันนี้อาจารย์เขียนไว้ว่าให้เขียนขอไข่3คำค่ะนะคะคุณครูอาจจะจับเวลาภารกิจที่1นะคะให้เขาเขียนกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนก็ได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยกลุ่มไหนเขียนเสร็จช้านะคะก็ให้คะแนนน้อยลงมาหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวกล่องตัวนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทำภารกิจ ที่มันเป็น

0: พัฒนาไปตั้งแต่ขั้นง่ายๆถึงขั้นกลางและขั้นยากนะคะคือขั้นที่1เป็นคําก่อนนะคะขั้นที่2นะคะอาจารย์ใช้เป็นประโยคนะคะโดยการกําหนดคําให้เขาแต่งเป็นประโยคนะคะส่วนขั้นสุดท้ายอันนี้สามารถเชื่อมถึงการสอนเชิงสร้างสรรค์เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือการกําหนดคํานะคะกําหนดคําให้เขานําคําที่ครูกําหนดให้เนี่ยเอามาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะส่วนแบบที่2นะคะกล่องแบบที่2นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ใช้ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำหรับเด็กชั้นประถมต้นนะคะมันจะเป็นการเขียนแบบจากจินตนาการหรือการเขียนโดยการดูรูปภาพแล้วนำมาเขียนนะคะซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการสอนการเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบฝึกหัดเอามาปรับให้มันเป็นมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาให้มันสามารถจับต้องได้นะคะให้มันเหมือนกับโลกการ์ตูนโลกของเล่นเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเอามาปรับนะคะทำเป็นกล่องมหัศจรรย์นะคะอาจจะตั้งชื่อว่ากล่องนิทานของหนูกล่องเรื่องเล่านะคะตัวนี้นะคะในกล่องนะคะอาจารย์เนี่ยไปเดินดูตามร้านขายของเล่นนะคะแล้วเห็นมันเป็นตัวต่อกระดาษทีดีนะคะที่เด็กๆผู้หญิงเขาชอบเล่นกันนะคะเราคิดว่าการที่ใช้ของเล่นเนี่ยมันน่าจะใกล้ตัวของเด็กๆนะคะหรือถ้าคุณครูสามารถทำป๊อปอัพได้ก็ดียิ่งขึ้นนะคะมันจะมีสีสันมากกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าสื่ออุปกรณ์เรามีน้อยเราอาจจะใช้เป็นภาพนะคะแต่ว่าทำเป็นฐานขึ้นมาให้มันชัดขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวป๊อปอัพตัวต่อนะคะให้เด็กๆดูคุณครูอาจจะถามเด็กๆด้วยก็ได้ว่าในรูปนี้มีอะไรบ้างนะคะเสร็จปุ๊บก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เขาช่วยกันเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยที่อาจารย์ทำเป็นสมุดเล่มเล็กแบบง่ายเลยนะคะใช้กระดาษ A4 2พับแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บด้วยสแตปเปิลเย็บด้วยแม็กนะคะตรงกลางนะคะเอามาติดตรงฝากล่องนะคะแบบนี้นะคะติดตรงฝากล่องนะคะก็จะได้แบบที่อาจารย์อุ้มกำลังถืออยู่นะคะความจริงแล้วเราใช้สมุดเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มเอามาติดก็ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์อุ้มรบกวนประกอบนิดนึงค่ะนะคะตัวนี้เนี่ย
1: แบบนี้นะคะ
0: ใช่แล้วเวลาเราไปจัดนิทรรศการโชว์ผลงานนะคะเราไปตั้งคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะโชว์ผลงานของเด็กๆมันก็จะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสื่อทำมือที่ประกอบการเขียนก็พอสมควรนะคะอาจารย์ฝนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะเลือกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยแล้วก็ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานค่ะต่อไปเราจะมาดูกิจกรรมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแล้วเด็กนักเรียนอาจจะอยากฝึกฝนในเรื่องของการทำกิจกรรมทั้งด้านการอ่านและการเขียนเราจะไปฝึกปฏิบัติสื่อกิจกรรมผีถ้วยแก้วค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะเมื่อสักครู่นะคะท่านอาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนวิบวับนะคะแล้วก็สมุดทำมือเล่มเล็กรวมทั้งกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนของนักเรียนของเรานะคะต่อไปนี้นะคะอาจารย์ถุยเองนะคะก็มีกิจกรรมสนุกนะคะโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลฟังดูเหมือนจะน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเรียกว่าผีถ้วยแก้วนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ละท่านนะคะจะนำกิจกรรมแล้วก็ทำอย่างไรให้มันน่าสนใจนะคะมันฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะคุณครูคะฉะนั้นแล้วดูว่าวันนี้อาจารย์ถุยเองนะคะสื่อนำสื่อตัวนี้มาเล่นกิจกรรมกับเด็กๆซึ่งที่ผ่านมาจากที่อาจารย์ถุยนะคะได้แนะนําให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกสอนนะคะลองนํากิจกรรมเนี้ยไปใช้ในการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือว่าปีที่3นะคะซึ่งเด็กให้ความสนใจมากก็เลยคิดว่ากิจกรรมเนี้ยน่าจะนํามาให้คุณครูได้สร้างสรรค์นะคะเอาไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนของเราในอนาคตต่อไปนะคะสื่อง่ายๆมีอะไรบ้างผีถ้วยแก้วเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะมีผ้าได้ดิบหรือผ้าขาวธรรมดานี่แหละค่ะถ้าคุณครูไม่มีผ้าได้ดิบหรือผ้าขาวนะคะสามารถใช้กระเป๋าเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะประมาณสัก45เซนติเมตรนะคะแล้วเนี่ยอาจารย์จะตีช่องไปนะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกนะคะแล้วก็มีถ้วยแก้วถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยแก้วที่บ้านแต่อาจารย์ถุยนะคะขออยากให้เป็นถ้วย

0: สีใสๆเพราะว่าเวลาที่เด็กเล่นนะคะเวลาที่เขาใช้นิ้วมือเนี่ยดันไปหาคำที่คุณครูต้องการให้เขาเห็นนะคะแล้วก็อ่านเนี่ยมันจะได้เห็นผ่านจากถ้วยแก้วได้ด้วยนะคะมันจึงเรียกว่าผีถ้วยแก้วได้นะคะนั้นแล้วในช่องนั้นนะอาจารย์ถุยจะตีไว้ประมาณสัก25ช่องทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่24คำนะคะซึ่งคุณครูเองจะต้องไปดูว่าคำเหล่านั้นเนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือปีที่3หรือแม้กระทั่งชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะคะเขามีคลังคำศัพท์อะไรบ้างมีทั้งศัพท์ที่อยู่ในสมุดหรือในหนังสือนะคะตามที่เรากำหนดหรืออาจจะเป็นศัพท์ใหม่ๆนะคะที่เกิดจากสื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจำได้แล้วก็คุณครูได้สอนในชั้นเรียนเนี่ยเราสามารถนำมาคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในผ้าได้ดิบผีถ้วยแก้วได้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าวันเนี้ยอาจารย์ถุยนะคะกับเด็กๆ4คนนี้นะคะซึ่งพฤติกรรมของเด็กเนี่ยก็จะโยงไปสู่การที่อาจารย์ปุ้ยนะคะเคยได้บอกกับคุณครูเขาก่อนนู้นนะคะว่าถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะตามลักษณะของผู้นำ4ทิศนะคะเราจะสามารถนำสื่อหรือว่าการสอนต่างๆเนี่ยไปให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนได้และเราจะรู้ว่าผู้เรียนเขาต้องการอะไรนั้นการเรียนการสอนทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคตนะคะวันนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนของเรานะคะมีอยู่4คนแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะตามผู้นำ4ทิศมีทั้งหนูมีทั้งอินทรีย์มีทั้งหมีแล้วก็มีทั้งอะไรนะคะคุณครูจำได้ไหมคะหรืออาจารย์ถุยจำไม่ได้เองนะคะหนูมีอ้ออาจารย์ถุยน่าจะเป็นเองก็คือมีอินทรีย์เนาะมีหนูมีกระทิงค่ะซึ่งดูน่ากลัวมากนะคะทีนี้กิจกรรมผีถ้วยแก้วเนี่ยมันช่วยตรงไหนมันช่วยตรงที่ว่าถ้าทำเป็นกลุ่มจริงๆต้องเล่นเป็นกลุ่มถึงสนุกค่ะประมาณ4หรือ5คนนะคะงั้นเด็กที่เก่งเขาจะสามารถช่วยเด็กที่อ่อนได้ให้อ่านออกและเขียนได้ด้วยนะคะเพราะว่าการทำกิจกรรมกลุ่มมันจะมีทั้งข้อดีนะคะที่อย่างน้อยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วเด็กๆคะเด็กๆพร้อมยังที่จะเล่นผีถ้วยแก้วในโบราณนะปกติแล้วตอนที่สมัยอาจารย์ถุยเด็กๆอะค่ะเคยแอบไปเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งบรรยากาศมันน่ากลัวมากแต่ตอนเนี้ยถือว่าอยู่ในห้องมันขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูจะน่ากลัวหรือน่าสนุกนะคะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยถ้าตามโบราณการเล่นเขาก็ต้องอัญเชิญวิญญาณนะคะแต่วันนี้เราจะไม่อัญเชิญวิญญาณนะคะเราจะอัญเชิญอะไรนะคะเด็กชายโน้
1: อัญเชิญสติปัญญาแล้วก็ความรู้ครับคุณคร
0: ูใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช่
0: แล้วสติปัญญากับความรู้เนี่ยเด็กชายโน้มีไหมคะ
1: น่าจะม
0: ี
1: นะอ๋อ
0: มันอย่าบอกว่าน่าจะมีนะคะมีแน่นอนค่ะอย่างน้อยเอาสมาธิมาด้วยนะคะงั้นครูจะมอบให้เด็กชายนุนะคะเป็นคนอัญเชิญนะคะไม่ใช่อัญเชิญวิญญาณนะลูกอัญเชิญสติปัญญาสมาธิทั้งหมดนะคะไปลงในถ้วยแรกๆมันจะวนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาและสมาธิเขาไปสิงอยู่ที่ถ้วยแล้วเขาจะต้องกลับไปอยู่บ้านพักนะคะงั้นเริ่มเล่นกันไหมคะเด็กๆ
1: เริ่มเล่นเลยค่ะ
0: ครูจะนับ1 2 3แล้วก็เด็กชายหนูเชิญนะคะเราจะไม่เชิญวิญญาณนะคะไม่งั้นน่ากลัวเกินไปเราจะเชิญสติปัญญากับสมาธิเข้าไปอยู่ในถ้วยนะคะเริ่มเล่น1 2 3
1: สติปัญญาสมาธิและความรู้มาหรือยังเนาะ
2: มาหรือยังเนาะ
0: มายังคะ
1: มายัง
0: คะลูก
3: ใกล้แล
1: ้
3: วค
1: ่
3: ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: โอ้ยทำไมเดินทางนานอย่างงี้
1: กำลังรวบรวมอยู่ครับโอ้มาหรือยังเนาะ
0: เป็นสถานที่อบอุ่นใช่ไหมลูกใช่นะคะดังนั้นบ้านเหมือนเซฟเฮาส์ของเรานะคะคำแรกที่ครูจะให้พวกเราอะไรที่อยู่ใกล้ๆบ้านโรงเรียนอยากไปไหมคะวันนี้ ไม่อยากไปโรงเรียนงั้นแล้วเพื่อทำให้มันอยู่ใกล้ๆกับผีถ้วยแก้วนะคะเราต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะงั้นให้พวกเราไปที่วัดค่ะคำว่าวัดอยู่ไหนคะ
3: อยู่ไหนนะ
0: เห็นหรือยัง
1: เห็นแล้วค่ะ
0: อยู่ใกล้บ้านไหมคะ
3: อยู่ใกล้อ
0: ยู่ใกล้บ้านงั้นไปวัดเสร็จกลับไปบ้านพักก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ คำต่อไปคำว่าอ๋อแต่ครูยังไม่ให้หนูสะกดเลยเนาะจริงๆมันต้องอ่านใช่ไหมลูกให้ใครอ่านดีเอ่ย
4: เหม
0: ัน
4: ค่ะ
0: เด็กหญิงเหมันนะคะเด็กหญิงเหมันลองหนูลองอ่านนะคะวัดแล้วก็ลองสะกดให้ครูดูด้วยนะคะ
4: ค่ะคำว่าวัดนะคะวออะดอวัดค่ะ
0: ถูกไหมคะ
2: ถูก
0: งั้นทุกคนจะต้องไปเขียนคำที่ครูกำหนดให้ลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมเอาไว้ให้ก่อนนะคะคำแรกคือคำว่าวัดคำต่อไปคำว่าตำรวจค่ะ
2: ตำรวจอยู่ไหนนะ
0: อย่าทะเลทะไหลนะคะ
1: ตำรวจอย
0: ู่
1: ไหนอ
0: ่
1: ะ
4: อ
0: ุ๊
4: ยเจอแล
1: ้
4: วไปค
1: ่
4: ะ
1: ไปไหน
4: ไปไหน
1: ไปหาตำรวจ
4: ค่ะเย
1: ้ตำรวจอยู่นี่ค่ะคุณครูเจอแล้วครับ
0: งั้นอ่านพร้อมกันนะคะสะกดพร้อมกันด้วย
1: คร
0: ับ
2: ตำรวจตออําตํารวจตํารวจ
0: เขียนคําที่2ลงในกระดาษหรือสมุดที่ครูกําหนดไว้ให้นะคะคําต่อไปค่ะกลับไปอยู่บ้านก่อนนะทุกครั้งเราต้องกลับไปบ้านนะคะไปพักผ่อนก่อนคําต่อไปคือคําว่าส้มตําชอบกินไหมคะเด็กๆชอบกินไหมลูก
2: ชอบกินค
0: ่ะงั้นไปดูคำว่าส้มตำสิคะ
1: คุณครูแต่ส้มตำมันไม่มี
4: ค่ะ
0: ไม่มีได้อย่างไร
1: ก็มันไม่มีในกระดาษของคุณครู
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ครูลืมไปค่ะจริงๆคำว่าส้มตำก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละค่ะแสดงว่าพวกหนูเก่งไหมคะ
2: เก่ง
0: สามารถอ่านออกนะคะว่าส้มตำไม่มีในจำนวนทั้งหมด24คำที่ครูกำหนดให้นะคะงั้นตอนนี้นะคะเราหนูเขียนไม่มีส้มตำงั้นเอาคำว่าสุนัขค่ะ
2: สุนัขอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: สุนัข
4: ที่แปลว่าหมาใ
0: ช่ไหมหนูจะแปลว่าอะไรดีคะลูก
2: เจอแล้วค่ะ
0: สะกดพร้อมกันแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆนะคะ
2: สออุสุนออะขอนะสุนะค
0: ่
2: ะ
0: โอเคนะคะงั้นนุคราวนี้ครูว่าเราใช้เวลามาพอสมควรละนุนะคะเชิญอะไรดีเอ่ยที่กี้หนูบอกว่าครูว่าเชิญอะไรนะคะ
1: สติปัญญาก
0: ับสมาธินะคะกลับไปอยู่ที่พักแล้วก็เชิญสติปัญญากับสมาธิไปอยู่ที่ตัวเองนะคะเชิญเลยค่ะ
2: สติปัญญาสมาธิ
4: จงมาม
1: าไหนมาที่ตัวเอง
0: โอเคนะคะงั้นวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ผีถ้วยแก้วเสร็จคุณถามก่อนว่าสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: อย่างน้อยเราได้ช่วยกันด้วยนะคะนำคำที่ครูกำหนดให้นะคะหนูสามารถนำไปเขียนต่อยอดได้อาจจะมี3คำแล้วหนูไปเขียนเป็นเรื่องเล่าให้ครูสักประมาณ 2-3 บรรทัดก็ได้นะคะหรือเขียนเป็นประโยคนะคะโดยเราอาจจะดูจากคำที่ปรากฏในอะไรคะในผ้านะคะที่ครูให้มันมีคำอะไรบ้างนะมันมีคำว่าสุนัขใช่ไหมคะง
2: ั้
0: นเราลองช่วยกันแต่งประโยคคำว่าสุนัขที่มีคำที่ปรากฏอยู่ในผ้าผีถ้วยแก้วให้ครูหน่อยสิคะ
1: สุนัขอะไรวะสุนัขกินโรตีคร
0: ับเก่งมากนะคะคำอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะ คุณครูคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมอย่างนี้นะคะเราสามารถนำจากการอ่านแล้วก็สู่การเขียนได้ในท้ายที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราเล่นตามคำ

บอกที่ท่านอะท่านอาจารย์หรือครูผู้สอนเนี่ยได้กำหนดคำไว้ให้กับนักเรียนเราแล้วนะคะเรายังสามารถทำเป็นกิจกรรมเป็นการเล่นเกมนะคะก็คือเหมือนกับเล่นบิงโกนะคะก็คือว่ามีอยู่2ฝ่ายหรืออะไรก็ได้โดยอาจจะใช้กระดาษสี2สีนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดแต่มีผู้เล่น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสีชมพูกับฝ่ายสีเขียวนะคะแข่งกันแล้วอาจารย์ก็จะกำหนดว่าคำว่าโรงเรียนอยู่ไหนเด็กสีเขียวนะคะอาจจะเห็นก่อนแล้วก็รีบนำแต้มที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะไปวางเอาไว้ในคำที่คำว่าโรงเรียนที่ครูกำหนดตำรวจอีกสลับกันไปอย่างนี้ค่ะคือใช้ความเร็วนะคะในการเล่นเกมแล้วก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่อย่างน้อยก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยนะคะเขาหนึ่งจำรูปศัพท์แล้วก็สะกดนะคะคำจำคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในผ้าได้ดิบของคุณครูได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เล่นบิงโกได้ด้วยนะคะนั้นแล้วแค่สื่ออันเดียวจากผ้าเนี่ยอาจารย์ยังสามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เราสามารถพับเก็บได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทำเป็นกล่องเป็นคำศัพท์เอาไว้ได้อีกด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ถุยเองนะคะหวังว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบริบวับนะคะกล่องนะคะกล่องเขาเรียกว่ากล่องมหัศจรรย์พัฒนาผู้เขียนรวมไปถึงสมุดทำมือเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มแล้วก็อาจารย์ฝนนะคะนอกจากนั้นที่ผ่านมานะคะคลิปต่างๆที่ผ่านมายังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้นำสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์นะคะนำมาได้สาธิตแล้วก็สอนเทคนิควิธีการต่างๆให้กับคุณครูนะคะได้รับชมไปแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะทั้งหมดสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ถุยเนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้การเรียนการสอนได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูเนี่ยได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีนะคะดังนั้นก่อนที่จะนำสื่อแต่ละอย่างไปใช้นะคะครูเองนะคะจะต้องศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะของสื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับสภาพของการเรียนการสอนด้วยนะคะงั้นสื่อการสอนมันเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คะคุณครูคะสื่อการสอนเนี่ยมีอยู่หลากหลายแล้วก็มีหลากหลายประเภทการเลือกสื่อการสอนจึงมีความสำคัญมากนะคะแต่อยากอาจารย์ถุยอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีสื่อการสอนใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีสื่อที่ดีและมีวิธีการที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่มีอาวุธดีอยู่ในมือนะคะแต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นการสอนให้เด็กอ่านออกและเขียนได้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูเองก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะต้องหมั่นฝึกฝนเรื่องอะไรเรื่องของการแจกลูกสะกดคำการผันวรรณยุกต์นะคะการแต่งประโยคต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาดวงแพรแล้วก็ท่านอาจารย์อื่นๆได้แนะนำอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นแล้วการฝึกใช้สื่อก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้เกิดความชำนาญและถ้าคุณครูสอนให้ครบในเนื้อหาเด็กๆของเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างแม่นยำนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะคุณครูถ้าเรายังไม่เริ่มต้นยังไม่ได้ลงมือทำเราจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของเรามีมากน้อยเพียงใดวิทยากรทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนและเชื่อว่าคุณครูทุกคนสามารถสอนนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆนะคะมาทำให้เด็กๆหรือนักเรียนของเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้ในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA ประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ

T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะ

N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้

เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่มั้ยครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซต

นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A อินเตอร์เซก B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA อินเตอร์เซก B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม

0: DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN วันนี้เรายังอยู่ที่ยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผ่านไปแล้วกับภารกิจ B1เรียนรู้ภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียและภารกิจ B2ไปเรียนรู้ที่บูโรพุทโธครับวันนี้สองสาวคุณครูชบาและน้องสายป่านจะต้องทำภารกิจ B3ให้สำเร็จเป็นภารกิจสุดท้าย B บาติกครับ
7: ไ
8: ฮลาตากิ
9: Novita.
10: Yes, my name is Novita.
9: Oh, okay.
10: Nice to meet you.
9: Nice to meet you.
10: I heard that you already completed 2 mission, right? Yeah. Now, welcome to the third mission of your 3 B's become an Indonesian. Mm-hmm. The third B is batik.
9: Batik.
10: Yeah. Okay. You're going to complete your appearance. You already received the kebaya and the batik, right?
9: Yeah.
10: So you need one more thing to complete the mission.
9: What's that?
10: Yeah. We in this place, we're going to make tudong. You see, as the one that I wear, tudong. Yeah, the scarf thing. Even though tudong is not a part of our national costume, but it's very important, especially for us, the Muslim girls, because we have to cover our hair. I'm going to make this tudong to complete your appearance later, so you'll become more like an Indonesian girl, right?
9: Oh,
10: yeah. So, in this box, here's your tudong. Maybe you're going to open it.
9: Okay. Thank you.
10: Okay.
9: มันเป็นสีขาวว่ะไม่มีลายอะไรเลยอ่ะขาวโพลน
10: โอเค
9: ก็ต้องไปทำบาติกใช่ไหมเราจะสำเร็จไหมเนี่ยผืนใหญ่ไหมอ่ะหูยใหญ่ด้วยอ่ะ
10: Okay, I'm sure you're going to have a lot of fun while learning to make this batik. And also, I'm going to meet you again after you finish this mission, okay?
9: Okay.
10: Do your best.
9: Terima kasih.
10: Terima kasih.
11: วันนี้เราคงจะมาดูกันที่โรงงานผลิตผ้าบาติกที่นี่ซึ่งนี่ก็คือป้าบำบังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าบาติกแห่งนี
6: ้ป้าบำบังเป็นศิลปินชาวยอกยาการ์ตาที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่าจะทำให้ผ้าเปล่าๆมีลวดลายบาติกได้สวยงามเห็นทีทั้งคุณครูชบาและน้องสายป่านคงต้องเรียนรู้จากป้าบำบังอีกเยอะเลยล่ะครับ
9: ให้ป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงกับผ้าผืนนี้ให้มันกลายเป็นผ้าเลยนะทูดงเหรอคะ
12: ทูดง
13: ya nanti sampai di sini nanti kita akan membantu untuk membuat batik terus nanti bisa pulang bisa memakai kerudung batik
11: คือ bapak ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการที่ผลิตหรือว่าทำผ้าคลุมของเราออกมาให้ดีที่สุด
9: ตอนมาหนูเป็นสาวไทยตอนกลับไปหนูจะเป็น

0: สาวอินโดนะคะไอโอเคค่ะ
1: แต่ก่อนจะไปทับผ้าบาติกกันปะบำบังก็พามาชมแกลเลอรี่ผ้าสวยๆของร้านซึ่งผ้าแต่ละลายก็มีความหมายและวิธีการสวมใส่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย
2: นี่นามันยาปารัง
3: ไอ้นี่นามชื่อปารังก็คือว่าคนที่ใส่ผ้าลายชนิดนี้คือว่าเป็นคนที่ว่าวัยหนุ่มวัยทำงานก็คือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้แอคทีฟหรือว่ามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาร
4: ูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไร
3: นี่มาสุญญ์กับบาร์เนี่ย
2: โอ้ยอันนี้กับบาร์เนี่ยสิมบลคริสต์เดิ
3: มอ๋ออันนี้กันเหมือนกับคริสครับผมคริสเพราะว่าคริสมันจะมีเป็นฟันด้วย
2: อันนี้นี่motif kawung ya kawung ya namanya kawung ini dipakai untuk orang-orang yang sudah tua
3: ชื่อ batik kawung คือใช้สำหรับคนที่มีอายุแล้วหรือว่าวัยชราตามภาพแล้วก็ลวดลายสีแล้วเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้นั้นคือมีความอดทนแล้วก็ยอมรับกับวัยของตัวเองอยู่นะครับถ้าเป็นลายเฉียงนะครับต้องเฉียงจากขวาไปซ้าย
4: ขวาไปซ้าย
3: แล้วก็ตาว่ามีแบบเป็น
4: งอนๆ
3: งอนนี้คือต้องให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับคือตามหลักความคิดของเขาคือไม่งั้นมันคว่ำไม่ได้
4: ไม่ดี
3: มันจะทำให้ชีวิตของเรานี้กับกันคนละด้านคือมันมี
4: ทำไมก็ได้ให้ตัวที่มันเป็นโค้งๆงองๆนี่อยู่ข้างบน
3: ใช่ครับผม
4: ดังนั้นผืนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม
3: ผืนนี้ก็ต้องแบบแนวนี้ครับ
4: แนวนี้ขึ้นไปอย่างนี้
3: คือตอนเราใส่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าว่าเป็นงานศพก่อนนะครับคือจะเป็นลายดอกไม้ก็ได้ลายทั่วไปก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นหลังเป็นสีดำ
4: อ๋อพื้นดำดอกอะไรก็ได้
3: ดอกอะไรก็ได้การแต่งงานนะครับคือว่าต้องมีลายที่อยู่ในผ้าอย่างน้อย5ลายขึ้นไป
4: อย่างน้อย5ใช่มั้ยคะค้างคาว
2: กุบุกุบุเนี่ย
3: ติดอย่างกระ
2: จิ๋วอย่างร่องๆเนี่ย
4: ใช่แล้วมาแล้ว
2: อันนี้บุรุง
3: นกครับผม
4: อ๋อนกอันนี
2: ้bukan anu ini untuk apa
3: mustika คือว่าไม่ใช่สัตว์ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ว่าใช้ใส่ที่หน้าผากครับ
4: อ๋อนั่นแหละละ1 2 3 4ใบไม
3: ้อันนี้ใบไม
2: ้ครับผมเจ้าน่าจะใบไม้
4: แล้วก็นี่อีกนะมีใบคนละชนิดอีก
3: คือใบไม้ก็มีหลากหลายไปอีกก็คือ
4: มีชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เด็ดของร้านนี้มั้ยคะ
3: โอ้เดี๋ยวเจ้าของร้านจะพาเราไปดูผ้าที่เจ้าของร้านบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าดีที่สุดของร้านนี้ครับผม
4: เยี่ยม
3: เราตามไปดูกันเลยครับ
4: ไปเดี๋ยว

0: ini kainnya,
1: kain sutranya dari Jepang.
0: Ini เป็น ผ้า ที่ ใช้ ใน การ ทํา batik. นี่ คือ
2: สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับผมอ๋อคือใช้ผ้ามันเป็นการภาษาแล้วเอาผ้าเขาแล้วมาทําลายแล้วก็มาเข้ากับวิธีบาติกผ้าของญี่ปุ่นมาประกอบการทําผ้าบาติกของอินโดนีเซียอันนี้ราคาเท่าไหร่
3: ini katanya harganya
0: 145 juta 145 ล้านรูเปียครับผมคือ
2: 500,000 บาทใช่ครับผมคือแค่เนี้ยประมาณ
0: 500,000 บาทเนี่ยผ้าแค่นี้ครับ
2: Iya. 500.
1: Ini kenapa mahal? Karena bahannya dari Jepang.
0: Oh.
1: Bahannya aja ini sudah 50 juta harganya.
0: Cakonan bahwa pa ni macam Jepun. Harga cepat pa ni kap 50 lan. 50 lan rupiah.
2: Oh.
0: 50 lan rupiah. Kau mahu 100,000. Cepat pa ke ni ya kap. Kira witi kan pelit. Kamu witi cara jauh hilap. 2 bulan.
1: Kami kolaborasi dengan Jepang. Jadi saya sudah dipesan sama Jepang.
0: Oh.
1: Iya.
0: คือเขาผลิตผ้าที่เป็นแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเขาสั่งเป็นพิเศษมาเลยคือถ้าว่าไม่มีการสั่งเขาก็จะไม่ทำเพราะว่าทำวิธีมันค่อนข้างยาวนานแล้วก็ลำบากขนาดนี้เนาะ
1: ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีไส้ชิ้นหนึ่งจะให้ดูป้านี้เขาไม่ขายครับอ๋อนี่ทำไม่ขายนี่ไม่ใช่เขียนครับแต่เป็นการจุดครับเนี่ยคือว่าเขาจุดอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะใช้เวลาทั้งหมดในการทำ3 เดือนจะได้อะไรอย่างดีดูเรื่องคือไม่สมมติจะจักสมมติทางเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะเป็นแบบเขียนวาดไม่มีแค่จุดอย่างเดียว
4: ผ้าสวยๆจุใจแล้วเรามาดูความพยายามทำผ้าทุดงของคุณครูชบาและน้องสายป่านกันต่อครับปัญหามันคือตัวนี้เนี่ย
1: makanya nanti ikutin dulu ke bagian produksi nanti kita satu persatu dari desain sampai untuk pemrosesan sampai jadi sehingga nanti bisa dipakai kerudung
0: warna apa yang cocok sama baju sama sarungnya
1: nanti kita sesuaikan

0: เป็นแบบแนวเดียวกันแล้วก็รูปก็มีให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงงานผลิตเลย
1: โอเค
0: เราไปเลือกกันเลยว่าเราจะทำในแนวไหนลักษณะไหนมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของบาติกที่เราเรียกว่าบาติกจับก็คือว่าบาติกจะมีบาติกเขียนแล้วก็บาติกจับหรือว่าบาติกประทับตา

0: ื้อลา
1: ใช่เร็ว
0: ของเราแล้วใช่มั้ย
2: เอางี้มั้ยแบบว่าคือผ้าถุงอ่ะลายมันเยอะอยู่แล้วไอ้ผ้าโพกเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กระลายฉูดฉาดมากดังนั้นเราทำแค่นี่หน่อยเลือกเอาลายที่เราชอบที่สุด
0: ทำแต่ขอบทำแต่ขอบมันนะได้ไหมอ่ะเหมือนลายปากอ่ะเหมือนลายปาก
2: มัน
0: จะได้เข้ามันจะได้เข้ากับเสื้อเราไงเสื้อเรามันมีปาก
1: มีด้วยลายเดี๋ยวว่าที่มุมนิดนึง
3: ไปเขียนลายเซ็นได
1: ้
3: ไหม
1: ได้เดี๋ยวเราไปวาดเป็นลายเซ็นแล้วก็เราค่อยลงเทีย
3: ลงสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหม
2: โอเค

0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: ปฏิ วัติ เทียนนี้เราจะต้องใช้ดินสอในการวาดลงบนผ้าที่เราต้องการจะทำลายวาติหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเทียนมาวาดลงบนรอยเส้นที่เราได้เขียนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมีหน้าที่เป็นปากกาใช่ครับถือว่าที่เราเรียกว่าจันติ้งครับตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับใส่น้ำเทียน แล้วตั้งปลายคล้ายๆหลอดนะครับเพื่อให้น้ำเทียนได้แล้วมาคล้ายๆกับเป็นปากกานะครับคุณดูลองทดสอบเอาแล้วนะโอ้ยลงเลยนะว่าหยดหยดนะคะมันพอจะหยดอ่ะไอ้ที่มันเป็นนี้มันเอาออกได้ไหมถ้า
3: ว่าเทียนเริ่มมากเราสามารถที่จะลบได้คือเรานำมาชุ่มให้มันละเอียดก่อนที่เทียนเลือกกระสุนสับตรงนี้ก็เลยนะแล้วก็นำอุดเลยอุปกรณ์หรือว่า
2: เหล็กที่ใช้ในการลบครับผมคือมันสามารถค่อยๆลบได้แต่ว่าเราต้องผสมระหว่างน้ำแล้วก็ความร้อนของเหล็ก
4: นี่อะไรคะ
2: อันนี้สบู่ครับผมคือเรานำสบู่มาเพื่อที่จะลบสีออก
4: สำหรับนี่กระสอบละแก้วเสียง

0: ได้ทำงานศิลปะบ่อยครูชบาได้ทำบ้างไหมคะ
1: เป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะ
0: จริงหรอ
1: ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยจะไม่ถนัด
2: แปลว่ามันต้องเชื่อมั่นด้วยแหละว่าเอ้ยฉันต้องทำได้สิ
1: มันต้องมีความมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มั่นคงกับเส้นของเราพอสมควรอ่ะไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะสำหรับงานศิลปะนะคือในความรู้สึกครูงานศิลปะยากกว่างานวิชาการเยอะ
2: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นต่างกันเพราะสำหรับปานงานศิลปะง่ายกว่าวิชาการเยอะ
1: โอเคดีแล้วที่เรามาด้วยกัน
2: ใช่

0: พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการ
1: ย้อม
0: ย้อมสีซึ่งในอ่างเราได้จัดเตรียมสีไว้แล้วคือสีส้มและสีเขียวนะครับเราจะต้องพับผ้า
1: ทำไมต้องพับผ้า
0: คือผ้ามันจะปืนใหญ่แล้วมันจะลำบากในการที่เราจะ

0: เคลื่อนย้ายนะครับผมคือตามว่าเรากายุ่งคือสีมันจะไม่ถูกครับ
1: สับลมที่วาร์นาอันนี้การสีรดำดูสักครั้ง
2: เย
0: ็นก่อนที่เราจะจุ่มในน้ำสีนะครับเราจะต้องนำมาจุ่มในน้ำเปล่าก่อนเพื่อให้ผ้ามันซับกับน้ำเปล่า
1: คืออะไรตัวนี้ผ่าอินสุนาร์สปายาแอร์เนียสกิด
0: คือหลังจากเราจุ่มแล้วเราก็ต้องจะมาแขวนไว้เพื่อให้น้ำมันซับออกหมดคือเราไม่ต้อง
2: บิดไปได้
0: ตาว่าเราบิดนะครับคือจะทำให้เทียนที่อยู่ที่ป้านั้นค
2: ือ
0: แตกเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือว่าเรานำป้ามาจุ่มในน้ำเกลือซึ่งผสมด้วยสารเคมีซึ่งในการจุ่มเราจะต้องให้น้ำสารเคมีแล้วก็น้ำเกลือเข้าไปซึมซับในเนื้อป้า
2: สารเคมีนี่มันคืออะไรอะคะ
0: สารเคมีเมื่อกี้ในตัวเช่น
2: ในตัวเช่นก็มีการกัดทั้งหลายแหล่เวลาเราย้อมสีผมก็ใช้ในเช่น
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีคือเราจะนำผ้ามาจุ่มในสีที่เราต้องการ
2: ไปพร้อมแล้ว
3: เป็นเพราะว่าในตัวเช่นมั้ง
4: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำให้ผ้ามันเปียกก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ถ้าเกิดเรามาจุ่มเลยนี่มันจะติดไหม
0: ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าสีเมื่อเรามาจุ่มก่อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนปรับสภาพ
4: ขอลอง
0: ใช่คร
4: ับ ขอลองได้ไหม
0: ได้ครับผม
4: งั้นเดี๋ยวไปลองเลยนะ
5: กินอันนั้นก่อน
2: อยากจุ่มใช่ป่ะเฮ้ยมันไม่ติด
4: มันไม่ติดจริงๆนะคะเดี๋ยวขอโทษนะขอสลองหน่อยทั้งผืนเนี่ย
1: ค
2: ือต้องขั้นตอนที่สองขั้นที่สุดใช่ไหมคะ
0: เราต้องมาล้างในน้ำก่อนให้สะอาดก่อนมันจะทำให้สารเคมีล้อมนอกอยู่ออกไปแล้ว
1: เราจะต้องนำมา
0: พึ่งแดดไว้ครับผมประมาณ5นาทีแล้วจึงจะนำไปล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างเปลี่ยนออก
2: โอเคตาหนู

0: ว่าแต่เอทำไมผ้าของน้องสายป่านมันไม่เป็นสีเขียวหรือว่าบางผสมสีผิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แต่นี่มันไม่เขียวเลยนะทำไมมันไม่เขียวอะคะ
2: katanya dinanya kenapa warnanya belum hijau
3: karena belum melalui proses pengujian warna
1: ฮะ
2: คือคำวิธีของเขายังไม่เสร็จครับผมสำหรับสีชนิดนี้คือเราต้องมาปรุงให้เจอแสงแดดก่อน
1: เวิร์กจริงปะเนี่ยบางหลอกป่านถามเขาให้หน่อยดี
4: มันจะเขียวไหมล่ะ
1: จริงปะเนี่ย
2: คือกรรมวิธียังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวยังมีขั้นตอนหนึ่ง
1: มันไม่น่าจะเขียวได้
4: เขย่าทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นสีเขียว
1: ทำไมโอ้ยเขียวแล้วอ่ะข้างล่างเขียวแล้วอ่ะดูดิเฮ้ย
3: กระตุ้นความกล้าอาตาอาตา
1: ว้ายเขียวแล้วอ่ะ

0: ือดูยังไงว่าต้องเอาขึ้นจากน้ำที่หนึ่งคือต้องนานขนาดไหนอ่ะ
1: ที่อังกาสุลุสุริอาทิม
2: คาราบูดาคลายนิ้วได้คือแปลว่ายกแล้วก็ดูตาว่าเป็นสีขาวแล้วเลื่อนได้เลย
3: ถ้าถามว่าการต้มนี่มันทำให้สีติดมากขึ้นหรือเปล่ามันส่งผลกับสีไหม
2: คือมีครับผมทำให้สีอ่อนลงแต่ว่าน้อยมากครับ

0: tired for you?
1: No, no, not too much.
0: It's fun, right?
1: Yeah,
0: that's
1: very
0: great.
1: Fun.
0: Now, when you already finished making the tudung, right?
1: Yeah.
0: After this, we're going to wear all your complete clothes as one.
1: Yeah.
0: You already completed the mission, you already received all the clothes. Then we will going to wear all of it, and then we're going to make you like as an Indonesian girl right now.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Okay.
2: ในที่สุดภารกิจ 3B ของทั้งสองก็เสร็จสมบูรณ์ได้ชุดคาบายาครบทั้ง3ชิ้นเริ่มจากได้เสื้อคาบายาในภารกิจ B 1เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ผ้าสโรงจากภารกิจ B 2ที่บูโรพุโธและได้ผ้าทุดงจากฝีมือของตัวเองสำหรับคลุมศีรษะแบบสาวมุสลิมจากภารกิจ B 3คือเรียนรู้การทำผ้าบาติกทำให้คุณครูชบาและน้องสายป่านได้แต่งตัวแบบสาวอินโดนีเซียสมใจเลยครับเป็นอันว่าผ่านภารกิจมาได้อย่างสวยงามครับ
3: ว้าว
4: จำไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสาวอินโดนีเซียก
3: ินเหมือนไหมเหมือนไหม
4: เหมือนแปลว่าสาวอินโดนีเซียชิดซ้ายไปเลย
3: จริงเหรอ
0: So beautiful,
5: yeah.
0: Really.
5: Jadi ini sudah serasi ya, warnanya oranye, ini warnanya kuning, ini hijau, warnanya hijau. Yeah.
0: Yeah. Right.
5: Yeah, terima kasih sekali ya, bagus sekali. Ya.
4: เจ้าของร้านบอกว่าคือชุดนี้เหมาะสมกันมากครับผมคือของคุณครูส้
3: ม
4: แล้วก็สี
3: ส
4: รงก็สีส้มแล้วก็ของน้องก็คือว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหมือนกันเพราะว่าคือว่าสวยมากๆ
3: ต้องขอบคุณป้าบางๆอะค่ะที่แนะนำวิธีการที่จะทำผ้าบาติกที่สวยงามที่จะทำให้เราแบบเป็นสาวอินโดนีเซียได้แบบนี้ค่ะ
5: yeah. dan kami terima kasih dari Nakula Sadewa semoga kolaborasi budaya bisa ditingkatkan lebih besar lagi
4: ขอบคุณเช่นกันที่ทางเราได้ให้เกียรติมาที่ร้านแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของอินโดนีเซียและทางแบบบางข้อหวังว่าคือวัฒนธรรมผ้าการทำผ้าบาติกสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับผม
0: I want to ask one question actually I was curious after you finish your whole mission here in Indonesia what do you think about Indonesia what do you think what do you feel
3: ที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีค่ะของผู้คนของคนอินโดนีเซียทุกเมืองที่เราไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาหรือเป็นที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเหมือนเราเป็นแม้ว่าเราจะคนละประเทศคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้อะค่ะ
6: ปั่นดีใจมากตอนที่ปั่นมาอินโดนีเซียตอนที่ปั่นลงเครื่องอะปั่นรู้ตัวว่าปั่นมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยมากแล้วคือมาแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเรียนรู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่แบบแค่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าพอได้ลงมาลึกซึ้งจริงๆวันนี้ได้รู้สึกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าชื่นชมพูดแล้วก็ร้องไห้ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆได้เรียนอย่างของเขาจริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจเนี่ยจะทำให้ป่านรู้สึกว่าเวลาที่น้อยที่สุดของป่านเท่าที่ป่านเคยไปเที่ยวกับประเทศอื่นๆมาที่นี่เป็นประเทศที่น้อยที่สุดแต่เป็นประเทศที่เหมือนกับทำให้ปั่นลึกซึ้งที่สุดทำให้ปั่นเข้าได้ถึงมากที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสชาวอินโดนีเซียได้ไปประเทศไทยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับเรา
5: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากข
5: อบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบค

สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้เรายังอยู่ที่มหานครจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับในตอนที่แล้วเราได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอาหารการกินและความหลากหลายของผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้และยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของผู้คนจากต่างศาสนาและมาวันนี้ครับจะไปเรียนรู้กับชีวิตของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนครับ

0: ข้ามาในวัดจีนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนความรู้สึกเดียวกัน
1: ครับ
0: เสียงสวดหรือว่าธูปเทียนที่เราเห็นเลยวัดจีนที่กัวลาลัมเปอร์ก็จะบรรยากาศอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ที่เทียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นที่นี่
1: อ๋อเหรอครับอ๋อ
0: ธูปเทียนใหญ่เนี่ยที่อื่นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้
1: อันนี้ใหญ่มาก
2: เทียนขนาดใหญ่แต่ละเล่มที่เห็นนี้จะมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนกำกับไว้ครับและนั่นก็คือชื่อของคนที่นับถือลัทธิขงจื้อและเป็นผู้บริจาคเทียนให้กับทางวัดซึ่งเป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกคล้ายๆกับบ้านเราด้วยครับจากวัดจีนเราไปที่ย่านเปตักบารูซึ่งเป็นย่านค้าขายของคนจีนครับแต่พอมาถึงเราก็สงสัยอะไรกันบางอย่าง
0: ที่เราคิดว่าจะเป็นไชน่าทาวน์เหมือนที่เราคุ้นเคยในหลายๆเมืองจะมีไชน่าทาวน์แต่สภาพมันไม่เหมือนไชน่าทาวน์เลยฮะ
3: การแสดงความเป็นคนจีนถ้าอยู่ที่ไหนที่อื่นเราไปไชน่าทาวน์เราเห็นเดินก็ไปรู้เลยว่าย่าน
1: อันนี
3: ้คนจีน
1: อันนี้จริงฮะเห็นด้วยดูหน้าคนหรือว่าดูลักษณะอาคารยังจะไม่ชัดมาก
3: ชื่อร้านเงี้ยตัวภาษาจีนแทบยังไม่เห็นเลยน้อยมากถือว่าการตกแต่งด้วยสีทองสีแดงเงี้ยซึ่งคนจีนจะใช้เป็นสีหลักเราก็ไม่ค่อยเห็นชัดเจน
1: ดูไม่ค่อยออกถ้าไม่บอกก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าไม่ใช่นะ
0: ใช่แล้วทำไมไม่ค่อยเห็นการตกแต่งแบบจีนหรือตัวหนังสือภาษาจีนเยอะเท่าไหร่ถ้าไปใช้หน้าเท้าที่อื่นจะมีเยอะทำไมที่นี่ไม่มี
4: แต่ว่าการนับวันที่นี่ก
5: ็ baru bolehnya kan Indonesia kebukanya bahasa Chinanya kan waktu Abdullah Wahid itu
4: เขาว่าเขาที่นี่เขาเพิ่งอนุญาตให้ใช้ภาษาจีนแค่8ปีสมัยประธานาธิบดีสุฮาโตห้ามใช้ภาษาจีน
0: ใช้ภาษาจีน8ปี
4: แล้วก็เพิ่งใช้ได้แค่8ปี
0: อ๋อเพิ่งกลับมาใช้ได้แค่8ปี
4: ใช่ก่อนหน้านั้นก็คือใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได
0: ้ตอนยุคสุฮาโตนี่เขาห้ามอะไรบ้าง
1: ที่เขาจำกัดเรื่องอาคารเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆภาษาก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่าเรื่องอาคารการตกแต่งนี่เขาก็โดนจำกัดด้วยไหมอ๋อไปโดนทุกอย่าง
4: คือสมัยซ้อนก็โดนทุกอย่
1: าง
0: แต่ยังให้มีวัดจีนได้วัดจีนได้ฮะ
1: แต่ดูแนวโน้มก็เหมือนกับว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บคือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยถูกตัดช่วงไปภาษาห้ามใช้อาคารห้ามใช้พอนี้พอตัดช่วงไปพอกลับมาใหม่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เอาของเดิมต่อจากเดิมมา
0: ต่อไม่ค่อยติด
1: จะค่อยๆขึ้นมา
0: เขาห้ามไปกี่ปีนะช่วงที่เขาห้ามน
4: ี่ก็สหัสก็30ปีคร
1: ับ 30ปี
0: มันก็เกือบ
1: 1 generation
0: ครึ่งอายุชั่วอายุคนเลยนะ
1: ครับเพราะว่าเรียกว่า1 generation ได้เลย30ปีนะ
0: ยังตรุษจีนเนี่ยฮะคือทั่วโลกชาวจีนก็ฉลองเป็นเหมือนปีใหม่จีนมีหยุดไปเที่ยวแล้วก็มีอะไรพิธีอะไรเยอะแยะใช่ไหมที่นี่เป็นยังไงบ้าง
4: บุกันกาลาวิสกันกาลาฮารีอมเด็ดกันฮารีอะไรจีนอะไรตัวกันกาลดีนกาลาลายกันนี
5: ่มาที่นี่โอเ
4: ลก็แปดปีให้หลังนะจ๊ะยุคสุฮาโตคือทุกอย่างได้หมดก็มีเหมือนกับเชือกสิงโตเชือกอะไรเงี้ยมี
0: งิ้วมีอะไรได้หมด
4: ได้หมดเลย
0: แล้วเขาดีใจมากไหมฮะที่8ปีหลังมาที่เริ่มมีอะไรได้บ้าง
4: ก็คือว่าได้วีซ่าว่าอาจจะออมเดือนสักอะไรมาจะสนั่ง
5: เลยสนั่งว่าพี่ตาดีได้บ้างกันสบายยังมีแรงเยอะมา
4: ก็สบายดีใจมากว่าเมื่อก่อนไม่ได้กลัวตอนนี้ก็สบายทำอะไรก็ได
1: ้
0: มีอิสระมากขึ้น
4: อิสระมากขึ้น

ผมว่าอย่างนึงการจะเรียนรู้ชุมชนหรือท้องถิ่นไหนหรือเมืองไหนให้สนุกมากขึ้นเนี่ยควรจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาสักหน่อยรู้ว่าเขาเริ่มจากตรงไหนเขาค่อยๆพัฒนามาหรือเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเขา

0: าพูดถึงจาการ์ตาที่เป็นที่รู้จักของโลกท้องถิ่นอื่นน่าจะจากการค้าขายกันทางเรือซึ่งในยุคก่อนเครื่องเทศที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำหรือเพชรนินจินดาด้วยซ้ำไปก็จุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ซุนดากาลาป้าที่เป็นท่าเรือที่จากชาติต่างๆก็จะมาจอดเรือที่นี่เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือซื้อเครื่องเทศจากที่นี่เราไปขายที่อื่น
1: เราโชคดีว่าเราได้มีโอกาสที่ไปดูจุดที่กำเนิดจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเห็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยปะติดปะต่อชัดเจนนะครับ

0: มัยที่เรียนประวัติศาสตร์นะครับไม่เป็นประวัติศาสตร์ในห้องเรียนมัธยมหรือว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในตอนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยอันนึงที่ทำให้ผมสนุกในการเรียนประวัติศาสตร์คือว่าเราจะนึกภาพตามนึกภาพว่าตอนชาวยุโรปเข้ามาค้าขายหรือสุดท้ายมาล่าอาณานิคมหลายๆชาติในแถบบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงการค้าขายเขาจะมายังไงมาทางล่องเรือมาโอ้อันตรายเยอะแยะแล้วพอมาถึงมาเทียบเรือจะค้าขายคุยกันยังไงคุยก็ไม่รู้เรื่องจะไปแลกเปลี่ยนสินค้าจะมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นการสนุกตรงที่เราได้นึกภาพตามแล้วมันเห็นภาพจินตนาการที่เราอ่านหนังสือมาดูมาบางทีก็อยู่ในหนังหรืออยู่อะไรบ้างเนี่ยแต่พอมาที่เนี่ยมันได้เห็นภาพจริงมันเห็นได้ว่าเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วตรงสุนดาคาลัปปาเขามาเทียบเรือนี้แล้วเขาลงเรือตรงนี้เดินต่อค้าขายยังไงยุคนี้อาจจะเป็นมีรถบรรทุกมาจอดข้างๆเอาของขึ้นลงอะไรแบบนี้แต่ยุคก่อนไม่มีแต่คนก็เยอะแยะเหมือนกันฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนไปหมดแล้วก็เขายังใช้ไม้แผ่นเดียววางพาดเรือเพื่อจะเดินข้ามมาขึ้นมาฝั่งนั่นแปลว่าแบกของต้องแบกกันหรือเปล่าเป็นไงอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเครนยกแต่ยุคก่อนเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็นึกภาพตามไปเรื่อยนี่เราคิดว่าการไปเห็นภาพจริงแบบเนี้ยมันสนุกมากขึ้นในการจะนำเอาสิ่งที่มีหรือของใหม่ที่เจอภาพที่เห็นมารวมกันแล้วต่อเป็นเรื่องเป็นภาพในหัวขึ้นมาน
1: ี่ด้วยประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับจุดพักเรือจุดที่มาค้าขายของการเดินทางเรือเนี่ยวัดก็ทำให้ซากาต้าเนี่ยเจริญมากๆในยุคโน้นนะถ้าเห็นภาพนึกภาพตามจะเป็นยังไง
2: ใช่ใช่เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าจุดนี้มันจุดยุทธศาสตร์เชื่อมไปได้หลายทางแต่จริงเขาก็มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ด้วยสำคัญหลายด้าน
1: นั้นแน่นอนว่าเรือเนี่ยจำเป็นมากๆใช
2: ่ไห
1: มการเดินทางถ้า 17,000 เกาะเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: เรือเดินทางของคนของสินค้าการค้าขายติดต่อต่าง
2: ครับครับ
3: ใกล้ๆกับท่าเรือสุนดากาลาป้ายังมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งช่วยให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวของการกำเนิดของกรุงจาการ์ตาครับสถานที่แรกก็คือมิวเซียมบาฮารีหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ของนักเดินเรือในอดีตรวมถึงหุ่นจำลองเรือโบราณมากมายมาจัดแสดงครับ
0: And that was this map about?
4: It's the map of Jakarta in the past time, during the Netherlands period. You see the design? It's already set up by the Netherlands government. Yeah, similar in the country. Yeah, in the past time they also built the samla in here. It's the wall, you know, to cover this area. Yeah, because this is the main. Area, the main city in the past time, you see. But nowadays, we can still find the wall nowadays, already collapsed.
0: Oh, yeah,
4: wall. This one, yeah, it's the wall through this again.
0: It's just the wall with the canal?
4: Yes, it's the only water also. It's the water canal also.
5: What kind of canal?
4: Yeah. You see, so many waters in Jakarta, surrounded by so many waters.
0: Oh, you mean it goes here?

0: สวยมาก
1: นี่เขาทำเขาก็น่าสนใจนะก็เป็นให้เราดูได้ให้เห็นชัดอย่างตรงนี้จุดนี้ถ้าดูนะครับก็คือตรงนี
2: ้คืออันนี้
1: คืออันนี้นี่เองนะครับและนี่ตอนที่เรายืนอยู่บนนี้ก็คือเราอยู่บนยอดหลังคานะครับของจุดนี้เลยนะครับ
2: ซึ่งก็คือตรงนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมจุดเดียวกันคือตรงนี
1: ้ใช่ครับจุดเดียวกัน
2: แผนที่ใหญ่
1: ผมว่าถ้าเรานำเสนอดีๆอย่างเงี้ยจะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรได้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยคือเรื่องมันจบไปแล้วมันไม่มีจุดแลนด์มาร์คไม่มีเรื่องราวก็ต้องมานำเล่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือการทำให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นดีมากขึ้นนะเวลาไปศึกษา
3: In the past time Jakarta all displays the Sunda

0: countries, they came through this port and then go to the Jakarta Old Town, right? Sunda Kelapa, it means Sunda is about the people, the ethnics. But Kelapa, it means coconut. So maybe in the past time, so many coconut trees in this. Maybe you see one of the examples, yeah, some of them, yes.
1: Four or five.
0: Yeah, yeah, trees, like a little bit five or six trees. Yeah, yeah. So in the past time, so many coconut trees in here. Uh-huh. Since the 5th century, this place already famous to all about countries. So many Chinese, yeah, India, Middle East came also to Sunda Kelapa. They are looking for spices. They bring along the some like porcelain. Uh-huh. They bring some pregnancy, also grapes, horse, just to trade spices from here, from local spices. Mm-hmm. Popular, it's the very, very famous. So that's why many European, even Asian, Chinese, call this area is the like jewel of Asia. Jewel, or some of them call the queen from East. Uh-huh. Yeah. This is the story of this this name Sunda Kelapa.
1: Tell us more about this area.
0: Okay.
1: In the past, some building like this or what is used to be in this area.
0: Okay. So over there is the Sunda Kelapa port. Yeah. So in here is the we call the fish market.
2: Mm-hmm.
0: Yes,
2: fish market.
0: So that's why in the past time, the name of this area is the fish market. So fishermen, after they bring the fish from the sea and sell in this area. So yeah, near from this place.
1: But no more fish now.
0: No more fish now. And here you see, nowadays, just we can see the so many sellers that sell some the fishing equipment only. Yeah, not fish market anymore.
3: Oh, they change to be somewhere else,
0: yes,
3: right?
0: So I would like to tell you the story of Jakarta, where the Jakarta names came from, right?
2: Okay.
0: So from the 5th century, this area we call Sunda Kelapa. Yeah, because this part belong to Sunda kingdom. But in 15th century, exactly in the 1527, when Portuguese came to Sunda Kelapa, they sailed from Malacca, you know Malacca, right?
1: Yes, yes.
0: They came to here, same thing, to looking for spices also. And Portuguese collaborate with the Sunda kingdom. They want to build some fortress in all area. So in order to defend, they agent some another kingdom like the Demak kingdom and Cirebon kingdom and also Banten kingdom. So. Because Banten kingdom heard the issue, they want to build the fortress in the area. They have some war. Okay, they have some war. So the war leading by Patahila, she's a prince from Cirebon kingdom, and then Patahila won the war. So after the war, Patahila changed the name from Sunda Kelapa to Jayakarta.
3: Oh, Jayakarta.
0: Jayakarta. Jayakarta, it means the great victory.
3: Great victory.
0: Yeah, so at the moment, we recognize that the birth of that Jakarta. So at the time, it precisely about June 22, 1527, is the birth of that Jakarta. So every June 22, we celebrate the Jakarta anniversary. So this is why the date of Jakarta.
1: How old of Jakarta?
0: Nowadays already 485 years.
3: Oh, that's almost 500 years.
0: Yes, yes. So after the Jayakarta built in this area, over the destroyed city of Sunda Kelapa in the past time. So Patahila has the leaders in the past time, they built this Jayakarta, but only in the short time. Yeah, because in 1619, Netherlands or Dutch came to Sunda Kelapa or Jayakarta. They know that Jayakarta has a lot of spices. They want to get also, right? Yeah, so they came here under by the governor or general governor is the Jan Peter John Coe. Yeah, and she bring also the VOC, that's in this company.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yes. So you see the name of that BOC building, right? Yes. Yeah. So after the Dutch colonial came in here, also, yeah, they have the war between the Banten Kingdom with the Dutch, and finally Dutch won the war. So in 1620, they changed again, name Jayakarta to Batavia.
1: Batavia. Yeah.
0: According to respect the ancestor.
2: เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับชาวอินโดนีเซียในแง่ของประวัติศาสตร์ครับเมื่อนักล่าอาณานิคมได้เปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเมืองโดยการเผาทำลายทุกอย่างที่มีอยู่เดิมและเริ่มต้นปลูกสร้างอาคารใหม่ในรูปแบบของชาวดัตช์โดยเฉพาะที่ย่านโกตามีอาคารเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัตช์ในสมัยนั้นหลงเหลือให้ดูอยู่มากมายครับ
0: Totally Dutch colonial or Dutch government stay in Indonesia, in Batavia, more than 350 years. Batavia name exists till before Japanese came to Jakarta, so maybe it's about the 16th century till 1942. Mm-hmm. Yeah, so after the we have independence, struggling with the also Netherlands country and Japanese country, yeah.We changed the name to be Jakarta.
1: ที่ผมรู้สึกมากๆตอนอยู่บนทาวเวอร์มันทำให้บอกได้ว่าทำไมเราควรจะเก็บรักษาสิ่งเก่าสิ่งเดิมของบ้านเมืองของเราไว้หรือในที่อื่นๆก็ตามบางครั้งเนี่ยชุมชนไม่ได้รู้ว่าตัวเองเริ่มต้นจากไหนด้วยซ้ำชุมชนเราย้ายมาจากที่อื่นไหมมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ที่นี่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วมันมีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่บอกอะไรพวกนี้บ้างบางทีไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกรื้อถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือคิดว่าของใหม่ดีกว่าของที่มันดูทันสมัยมันจะดีกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าอะไรที่ของเก่าที่ดีแล้วมันบ่งบอกเรื่องราวแบบนี้ให้คนได้มาค่อยๆเห็นค้นหาแล้วรู้ว่าเราอยู่ในเมืองนี้ตรงนี้จุดนี้ชุมชนนี้ได้ยังไงเรามาจากไหนอะไรแบบนี้ความรู้หรือว่าความเป็นมาเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้แต่มันมีความสำคัญเมื่อเราเห็นความสำคัญของมัน
4: แล้วที่สำคัญมากก็คือว่าเรื่องราวของอดีตเนี่ยมันมักจะเชื่อมมากับปัจจุบันและจริงๆปัจจุบันมันก็จะเชื่อมไปกับอนาคตเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราศึกษามิตินะครับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่ดูเรื่องราวของอดีตหรือความเป็นมาเนี่ยประการหนึ่งก็คือเราจะภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่ชัดเลยแล้วมันจะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเพียงแต่เราแค่ศึกษาข้อมูลในอดีตหรือประวัติศาสตร์อีกนิดเดียวนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นครับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็

็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2 จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ
โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับ V เท่ากับ10 ยกกำลัง 7 B เท่ากับ10 ยกกำลัง 9 นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin π/2 จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10 ยกกำลังลบ 26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10 ยกกำลัง 23 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบโฟโต้ซิสเต็ม2นะคะมีคลอโรฟิลล์

A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะ
ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของ

บวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: จากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชม

0: ว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: สะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่
1: ะ
0: คือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: คือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียว

0: กันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนโรงเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบพุทธายาสแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทำงานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
1: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับเนี่ยครับในครัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนเลยครับ
2: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายครุฑทายาทคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอ้เด็กกินครับ
3: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
2: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทำโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็วยังจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจำได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจำปีครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกำลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขออนุญาตออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5 โมงเย็นครับพี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าถูกแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

0: ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากเขาเห็นสภาพศพพลิกศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาเขาเห็นสภาพพี่เขาคือคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ยครับก็จากกันไม่กี่นาทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เขาไปก็ทำใจยากเหมือนกัน
1: ปกติครับทุกวันครับ
2: ชินแล้ว
3: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือพื้นดินสอช็อกสอนหนังสือนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเหวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพูดเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีก็ผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเขาทำจะสนมกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะครับไม่ได้ไปทำอะไรโดยความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมคนส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ทำงานครับผมความกลัวคือจิตใจโหดูครับโหดูมากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้ต้องการดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารคือเราจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จนวินาท
2: ี
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายจนลมหายใจส
2: ุ
1: ดท้าย
2: ค่ะคือที่ตั้งไปเลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งต่อชะดอตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ชีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมที่จะทำถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยด้วยถั่วเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์น่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะอยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างครูแก้มเองก็เป็นครุทายาท
0: ครุทายาทครับ
1: เรียนจากตรง
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไซเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: อยู่ที่นี่ครับ

ครูของเราแล้วก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนปอเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆก็ปี46 47มาเนี่ยของก้าวบางในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกระบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม่
1: ตอนที่โรงเรียนที่นี่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะ
2: ก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางเพลิง
1: แล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลุกขึ้นหนูมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็เลยออกมา
1: ออกมาดูตอนกลางคืนด้วยแล้วพอออกมาดูแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะ
2: ก็รู้สึกเสียใจมาก
1: ร้องไห้ไหม
3: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
0: บ้านต่อ

0: เราปูนบันดังสตา
1: ในพื้นที่บันดังสตา
0: ในพื้นที่บันดังสตาเลย
1: อันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: อยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่3ของเมืองดาบันดังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
1: นะอยู่ในเส้น410
0: อยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงน้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
1: น้องเขยนี่เป็นครู
0: เขาเป็นทหาร
2: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 เกิดเหตุก็อยากถามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
0: กลัวความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆครับมันจะเลยขีดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดละขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงพลุวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าทำงานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังต่างเดินจะมาล่ะให้สลับทางอะไรพะเนี่ยนะเป็นห่วงก็เคยเลี้ยงก็เขาเรื่อยป่ะแต่มันนี้ก็ล่าออกซะแล้วเอ้ยลบมาโยบานเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาเราบ้างตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมเลยแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: กำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: นอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าเป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุตินายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่นายกอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุตินายกบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปนะถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้ก็แล้วแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้

0: ผมถามว่าความรู้ที่จ่าเพียรมีอยู่ประสบการณ์ที่จ่าเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจ่าเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาอย่างนี้พี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคำแนะนำที่มันเป็นประโยชน
1: ์
0: เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าของมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะฉะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเป็นครูฮะอยากเป็นอะไร
2: เป็นครูวิชาศิลปะเพราะผลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนคือพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลาเพราะคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันจะต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดอะไรทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามว่าท้อไหมมาถึงขั้นนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นแต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้น บางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาส อาจจะไม่มีที่ไปตัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

าฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

0: ปีแล้วคะ
1: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
0: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพรามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะแล้วเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
0: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที่ไหนนะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงติงีนะครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาเด็กในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ก็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกบานนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนกระทั่งชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม

0: เพราะผู้ในการของร้านนี่เป็นคนสมัยใหม่เลยครับก็มีการพัฒนาประจำตลอดเลยทั้งด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็เป็นการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นน
2: ะ
1: จากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามาลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสุดมาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นฟ้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุดคือในระบบการหาโรงเรียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการการศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามด้วยครับ
2: คือเรียกว่าดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศ
1: ึ
2: กษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
1: ครับใช่ครับเพื่อที่จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกเรียงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรง

0: เรียนครับผม
1: แบงเฮงครับแบงเฮงช่วยสอนที่นี่มากี่ปีแล้ว
2: เพราะว่าแบงเฮงอยู่ที่นี่มาหลายสมัยแล้วหลายสมัยแล้วแบงเฮงนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งปอโอนี่ว่าออกหลายปอโอแล้วออกแบงเฮงอยู่ไปแต่ว่าพวกครูแบงเฮงที่ออกครูไม่ยอมออกให้แบงเฮงอยู่ปกครองแดดไปดูครูไปดูปอโอผมมาบ่ายไปดูแดดด้วยปนี้แหละ
1: ไปช่วยช่วยดู
2: มาช่วยไปดูแดดไปดูครูด้วยไปดูปอโอด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมันนี่ว่าโอ้กรมบาเนี่ยปกปรสมาการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงว่าเด็กไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมา2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าปุ้งว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูเด็กวันนี้แหละไปเด็กไปกินข้าวไปนี่มันทางครัววันนี้ก็ปรับไปนี่ว่านางที่สุดแล้วปรสมาการครูนี่ว่าให้ครูมาสอนเต้นนี่มึงแค่ตาเราไปดูง่ายแต่ว่าผมไปส่งลังพงมยาล่าเมื่อไกลตามันเป็นยังไงผมไม่รู้อันนี้มันสมแต่บางพงมันดีแล้วถูกไม่สมแต่นี่ดีแล้วนั่นแหละแต่ว่านั้นนี่แหละผมให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบมองก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนมันดีที่สุดแล้วก็จะมันลำบากเลยอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะคือวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็เขาก็เน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กมีคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ไรที่ทำให้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวทำให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมึงมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งเหมือนที่บอกว่าระดับปัญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นระดับม.6 ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะน
0: ะ
1: ทั้งประเทศนะครับ 3-400,000 นะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้ามานั้นต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้คนที่เก่งเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เยอะไหมก็ยังไม่เยอะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปอย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก

0: น้องหัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
1: เย้
2: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
1: เย้
3: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
2: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
4: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
5: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
4: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
4: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มากๆนะคะอาจารย์มาตี้บอกว่าเป็นการขยายนะคะคลาสรูมไปสู่คอมมูนิตี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นอยู่จริงๆชีวิตจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมานำมาทำกิจกรรมในห้องนะคะให้เมื่อดูแล้วว่าอาหารไหนหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีวิเคราะห์นะคะว่าแล้วก็อาหารไหนที่จะดีที่สุดนะสำหรับสุขภาพการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้มานำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอนี่อาจารย์ก็บอกว่ามี creativity อยู่ตรงที่ว่านักเรียนก็เลือกวิธีการนำเสนอได้นะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะของที่ทางอาจารย์ทางหนองคายส่วนทางหัวหินที่เพิ่มมาก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ใช้ละครและหนังโรเมียวจูเลียตนะคะมาเป็นหัวข้อกิจกรรมซึ่งทำให้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะหัวข้ออะไรก็ตามไม่ต้องหัวข้อไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ก็ได้ก็สามารถที่จะนำ5 C's มาใช้ได้เช่นกันนะคะนำมาแอพพลายได้ตลอดเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปตั้งแต่แรกนะคะจริงๆมันอยู่ในธรรมชาติในตัวเรานะคะในสังคมเรานะคะเพียงแต่ว่าเรากระตุ้นมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมานะคะให้มากขึ้นให้นักเรียนพัฒนาทาง5 C's เนี่ยนะคะส่วนทางกรุงเทพนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ทั้ง2กลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็คล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าอาหารในท้องถิ่นหรือว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างในแต่ละชนชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เฮลซี่บ้างนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ทำเซอร์เวย์นะคะ favorite healthy food กับ favorite exercise นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นการ communicate นะคะแล้วก็ทำให้สื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะจะได้ความเห็นจากส่วนรวมออกมาก็เป็นการนำคลาสออกไปสู่ community เช่นกันค่ะ
1: โอเค I spent some time also thinking about this topicAnd so let me share some of my thoughts, and you can see if they're different or similar to the ones we just observed. Just waiting for the slide to move. There we are. Oops, sorry. Okay. So here are some examples. Many of you in your samples started with culture.And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do this thinking about other issues such as health, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet? What is healthy food? What is not healthy food?How they view exercise. Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. And you might even be able to do interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how does where you're from, your culture, influence the choices you make?About diet and exercise. And an interesting example I would use is in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the US, we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand. You would find it weird, and maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead.
0: ค่ะในประเด็นแรกนะคะตัวอย่างของท่านดร.มาร์ตี้นะคะก็พูดถึง culture เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีความเห็นว่า culture น่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะที่เรานึกถึงนะคะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่ healthy บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกำลังกายของคนนะคะคนไทยออกกำลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture
1: All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together withalmost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see what's here, and can I make a meal from what is here, or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, that's a very creative act that we could each have the same basket of materials and make very different meals out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Narayan about a video I saw about this older man who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging, he doesn't go walking, he doesn't do Thai boxing, he doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place where, in order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way.
0: ค่ะปัจจัยต่อไปนะคะ creativity นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าเราก็ลองหากิจกรรมที่จะดูซิว่าในประชาชนแต่ละชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นสเตอร์ฟรายนะคะหรือว่าผัดผักเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถจะใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยทำมาคะน้าอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผัดผักรวมแล้วก็จะเป็นผักแปลกๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนชาติหรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่สมมติว่าให้อินกรีเดียนต์นักเรียนมาสักตะกร้าหนึ่งให้เหมือนๆกันแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะทำอาหารที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะจากส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะ คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ72แล้วนะคะแล้วก็ที่สนามหลังบ้านนะคะก็ได้สร้างนะคะคิดสร้างสรรค์นะคะเครื่องออกกำลังกายแบบแปลกๆใหม่ๆโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเพียงแต่ว่าแค่จะเดินไปที่รถของตัวเองนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็เอามานั่งมาขวางไว้แล้วก็ต้องกระโดดข้าม นะคะเหมือนกับกระโดดข้าม

0: ขาเรียกนะคะพวกนักกีฬากระโดดข้ามรั้วค่ะอย่างนั้นนะคะไปเพื่อที่ไปเข้ารถนะคะหรือว่าปีนนะคะทำบันไดนะคะต่อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเอาลูกบอลมานะคะทำจักเกิลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้ได้ออกกำลังกายได้บาลานซ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะในการออกกำลังกายอีกอันนึงเป็นตัวอย่างค่ะ
1: โอเค next topic is critical thinking and I believe that critical thinking comes into play in a huge wayWhen it comes to things like diet and exercise. Because especially in Bangkok, we have all the choices for food. You can snack all day long if you want to here. I can pick the fried banana. Oh, they're so good. I can have the treat with the coconut. So in that sense, having to think aboutour diet and exercise from a critical thinking perspective requires us to look at our options and to make choices. Do we take the thing that's the easiest to find or the one that's right next door to where our bus stop is, or do we really look for the food and the activity that's going to be healthful for us? So remember from previous sessions we've talked about higher order thinking skillsUsually what that means is that we are looking at our options and then making a good choice from among those options. And for me, diet and exercise is a classic place where that will play out. How about the next one? Okay, communication. Here's another way of thinking about communication with diet and exercise. How...are habits influenced by communication? So things, messages that we hear, things we hear. Here are some forms of communication. Advertisements, both written and when we watch the television, they're always telling us what we should be consuming. This soda is so good, you want to have it. Everybody wants to drink this. Oh, drink this energy drink, it will make you stronger. So we're influenced by the things that we see in print and on the television. We are influenced perhaps by our doctor, or when we visit the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky,And we have our mother and she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication, it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication?
0: ประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพการออกกำลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันนะคะร่วมมือกันได้ในส่วนของ communication นะคะขอสไลด์ communication นะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกำลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก energy drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำซะตั้งเยอะน้ำตาลซะตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะ รับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนำกันมานะคะว่าปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สำคัญเช่นกันซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: โอเค and finally collaboration how might we collaborate around diet and exercise in our classes so you might have students planning a meal togetherTo create the best possible diet that they're going to come together to bring the ingredients and cook together, or they might design some sort of special exercise activity together. And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future.When perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community, we might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again, just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples, all the many ways you can take one simple idea, like diet and exercise,and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. A little summary and then we'll wind up.
0: ค่ะส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก็นักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสรรสร้างนะคะการทำอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นำส่วนประกอบอุปกรณ์นะคะแล้วก็มาทำเลยนะคะทำในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกำลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือว่าคิดถึงว่า เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่า อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทำได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้นYouTube นะคะทำ Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
1: Okay, if you could go forward two slides, please. We're next one. All right. We're just about out of time, and I'm going to let Ajahn Narapul and just review to make sure that you understand what you're doing for your project. And if you have any questions, now would be the time to clarify. You'll be meeting again in 1 week with Ajahn Shay.So let's just take a minute to clarify the final project, Narapul.
0: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์นำมาทำมานำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำ5 C's เนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของ Final Project นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์นำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น PowerPoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่ง Final Project นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะสองอีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางฝ่ายอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำเสนอในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชั่นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะI don't know whether you have the final word for them.
1: Yeah, if you'll just go to the final, thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at bringing new ideas to your classes and incorporating 5Cs, participation, your sharing of all kinds. Thank you.Nong Khai, thank you Hua Hin, thank you Bangkok. See you soon. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้ากากของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่น

สำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่มาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับ
ซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขอดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขอดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขอดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขอดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขอดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขอดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขอดลวดโซลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขอดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิวนิอนะครับแต่ถ้าแกนขอดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ